0: ทวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
1: มาเกิน10ปีแล้ว
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้จอลึกอาเซียน 7:15 น.เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัทธิพาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
0: จ่อแปลว่ายัง
1: เตรียมราคาม
0: าดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทีมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทีมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทีมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการเนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว$300หรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: คือซีรีหรือเปล่า
0: ซีรีนะคะที่เป็นซีรีใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิงวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDisk นะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิต นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเอง

0: เองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินชิปเนี่ยใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: แต่ต้องรอ
0: ได้ง่ายขึ้นให้ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ใ
0: ช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วงานมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้อืมค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับ A3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะแล้วมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายอยู่แถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
0: า
1: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody's Ratings ช่วงนี้เดี๋ยว
0: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
1: ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลย
1: ค่ะ
0: เป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
1: มันเป็นคำคำ
0: พูดอะไร
1: นามจำนวนนับนาม
0: นามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้อง2คนน้อง2เชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอก

0: ลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนนี้มีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
1: ช้างมีช้างล้านตัว
0: ไม่ใช่
1: อย่างนี้หรือเปล่า ให้จำแบบนี้
0: อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็

0: เรียกว่าตัวฝ
1: ู
0: งช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
1: เฮ้ยฉันตอบถูกถูก
0: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมื
1: อง
0: เรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
1: ็
0: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
1: เป็น very important person
0: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณศรีครับคุณอนันยพัฒน์ครับท
1: ่
6: านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก
0: ็
6: การเจรจาตรงนี้ก็ยัง

0: ักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตแท้นึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิปโลมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยและไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญพัฒน์ครับหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
2: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
1: ้
2: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวก ทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับต
2: ั
0: วเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
2: ค่ะ
0: ตรงนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรตัวระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยออกมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่านก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อนำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
2: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโจงอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงประชาธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปรวมทั้งอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมา พัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานสหรัฐครับดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยมันออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นครับ
2: ค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานGood Morning ASEANลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย
2: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกลวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถ็งย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนักข่าวรีนลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของสสร.ค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสร.สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสร.นั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสร.ให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสร.ได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถ็งขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสร.ได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเถ็งย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสร.ได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งสสร.เถ็งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าคนใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการสอเขาในทั้งหมดนายณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะนะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงอุ้มภาวุฒิโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอหัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังสส.ภาวุฒิ ถูกโยงคดีฟอเล็กขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจีปปช.สอบพัวไทย AI พาสปอร์ตของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ดาวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมกรค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาโขนไม่ใช่การเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายอนุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตัวนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอ.นัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23:00 น.ค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครบืดยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ

0: บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชั่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศินเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดเปลือยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่า1,000ล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับและก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุนระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Wins ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาล ฎีกาที่นายอดีศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวรรณคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มูซโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มูซป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มูซอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาชอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเดิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
1: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประ
7: ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
13: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
14: โทร02-513-5251
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
16: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโซย
19: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
20: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
21: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
22: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์
0: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
22: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

มารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีเรียกได้ว่าเจอกัน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะหยุดไป2วันเติมพลังกันแบบเต็มที่แล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นการทำงานวันนี้วันแรกเราเจอกันนะคะเผลอแป๊บเดียววันจันทร์อย่างที่บอกไปแต่เป็นปลายเดือนแบบนี้22มิถุนายน2569นะคะหลายพื้นที่ช่วงนี้อาจจะมีฝนบ้างปะปายค่ะหลายพื้นที่นะคะก็จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้คุณผู้ฟังช่วงปลายเดือนมิถุนายนแบบนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงกันแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาตกหนักกลางเดือนสิงหาคมในช่วงนี้นะคะก็อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยก็แล้วกันใครฟังอยู่ตรงไหนวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นการทำงานวันแรกพูดคุยทักทายกันมาได้เหมือนเดิมเลยค่ะหลังไมค์039-471-444อินบ็อกซ์กันมาก็ได้ที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะ

0: การรับรู้ให้กับเกษตรกรหมอดินอาสาและประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำการฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับการแปรสภาพทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินภัยแล้งและนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการและการฟื้นฟูที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการรักษาดินอย่างยั่งยืน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบายฟื้นฟูที่ดินให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้ง

0: ไทย News
1: มาตรการป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสร้างกิจกรรมสีเขียวปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกป้องกันดูแลแก้ไขลดการเผาเพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M ขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตเอ็มขอดฮัลโหลวันวาน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปี

0: ต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-Cut Hello One One

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของ

ของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ย้อนรอยโครงการกำลังใจในการช่วยเหลือผู้ต้องขังอันมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้มีการเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางทรงเล็งเห็นถึงปัญหาผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระราชดำริในปี2549โดยมีการมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการผ่านมาเกือบ20ปีโครงการกำลังใจได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดการแก้ไขกฎหมายและมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังในปี2553ผลสำเร็จของโครงการนำไปสู่การยอมรับข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้หญิงต้องขังและมาตรฐานที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงเป็นความก้าวหน้าหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไทยขณะเดียวกันก็ได้มีการขยายผลไปสู่การพัฒนาผู้ต้องขังทุกเพศทุกวัยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระองค์พาที่ทรงเริ่มโครงการกำลังใจจนสามารถผลักดันให้เกิดมาตรฐานระดับโลกและยังคงดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพคืนทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

M-Kotchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotchan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เ จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888NT Contact Center
10: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 14:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
14: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระ บบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ยังคงมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนำมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคะมีข้อมูลของเว็บไซต์สุขภาพระดับโลกอย่าง Very Well Fit ค่ะเขามีการวิจัยแล้วก็บอกแบบนี้นะคะว่าหากใครที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่วงเช้าๆแบบนี้เลือกการเดินออกกำลังกายเพียงแค่วันละ10ถึง20นาทีจะช่วยทำให้คุณมีสมองที่สดใสรีเซ็ตความเครียดต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัป

นอกจากนี้นะคะการเดินกลางแจ้งเปรียบเสมือนการเติมออกซิเจนให้สมองช่วยลดความเหนื่อยล้าการสะสมจากการทำงานเป็นการเพิ่มสมาธิทั้งเรื่องของการเรียนการทำงานเนี่ยให้ดีขึ้นได้ประมาณสัก 20-30% เลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเกราะในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมเวลาที่เราอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก่อนไปเดินออกกำลังกายอย่าลืมวอร์มอัพร่างกาย 3-5 นาทีเป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการเดินมากจนเกินไปรองเท้าของคุณเนี่ยต้องพร้อมมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นรองเท้าที่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีในระหว่างการเดิมอย่าลืมค่ะจิบน้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจนเกินไปก็หยุดเดินแล้วก็กลับบ้านนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหากว่าเหนื่อยจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้คุณมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้เพราะฉะนั้นแล้วดูสัญญาณร่างกายกันด้วยว่าไหวขนาดไหนเดินขนาดไหนนะคะร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จันทบุรีนำเปลือกทุเรียนที่เป็นขยะซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาสับละเอียดผ่านกระบวนการหมัก21วันร่วมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จาก10บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียงประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากยิ่งขึ้นในราคาถูกมีการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆและทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: MCOT ฮิวจันทร์

ช่วงนี้ปังปอนมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยทำให้คุณนะคะลดกลิ่นอับภายในบ้านแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์จากกากกาแฟมาบอกกันด้วยค่ะหลายคนนะคะกำลังฮิตมากๆเลยกับการนำกากกาแฟกลับมาเคลมประโยชน์แล้วก็รีไซเคิลค่ะแล้วก็หลายคนบอกเลยนะคะว่าสามารถเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นไอเทมสารพัดประโยชน์แบบนี้ได้ด้วยค่ะบางคนเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะกากกาแฟเขาก็มีโครงสร้างเป็นรูพรุนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นได้นะคะเหมาะมากๆกับการไปทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ไปปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานกันด้วยค่ะหรือว่าใครจะเอาไปดับกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในบ้านดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากากาแฟเขามีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถนำไปวางดับกลิ่นในตู้รองเท้าหรือจะเอาไปไว้ในตู้เย็นไปวางในห้องน้ำนะคะนี่ก็สามารถช่วยดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบางคนนะคะแนะนำว่าสามารถนำไปขัดล้างกลิ่นข้าวปลาบนเตาย่างได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นประโยชน์ของกากกาแฟใครเคยทำแล้วบ้างแนะนำพูดคุยกันมาหน่อยนะคะผ่านทางเพจอสมท.จันทบุรีได้เลยค่ะ

0: อตกรีนนิวส์แคมเปญฝารักขวดของคนรักโลกเป็นแคมเปญจากคริสตัลชวนคนไทยมาร่วมเซฟพื้นที่สีฟ้าโดยฝาเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในรายการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่พบมากบนชายหาดและปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวน 1.3 แสนล้านฝาต่อปีจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่สีฟ้าร่วมกันน้ำดื่มคริสตัลที่มีการปรับดีไซน์ขวดใหม่ให้มีฝาติดกับปากขวดเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการหลุดลงสู่ท้องทะเลและลดปริมาณขยะฝาขวดที่มักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะแยกชิ้นเมื่อเปิดขวดฝากับขวดยังคงอยู่ด้วยกันง่ายต่อการเก็บรวบรวมขวดหลังดื่มเสร็จและนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นอกจากนี้ฝาติดกับขวดยังสะดวกต่อผู้บริโภคเนื่องจากฝาขวดสามารถเปิดและปิดซ้ำได้หลายครั้งและไม่ต้องแยกถือฝาขวดไม่หล่นหายสะดวกต่อการพกพาและการดื่มโดยนวัตกรรมนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติและยังเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ขวดน้ำพลาสติกต้องมีฝาขวดที่ยึดติดกับขวดอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เลือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประณามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุก ท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักรีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
9: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อยู่กันในช่วงของ MCOT ยกนิ้วแบบนี้แน่นอนว่าได้ยินเสียงช่วงนี้หลายคนบอกว่าวันนี้มีร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยมาแนะนำบ้างใกล้เที่ยงแบบนี้ท้องเริ่มร้องแล้วเนี่ยคะวันนี้พาไปที่แม่ซันขนมจีนน้ำยาปูค่ะรสชาติเข้มข้นเนื้อแน่นยืดเนืองเรื่องของความนัวกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีผักสดๆเนี่ยให้คุณไปตักมาทานแบบไม่อั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครชื่นชอบขนมจีนไปที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเขามีขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่ใส่ปลาร้ารสชาติจัดจ้านนัวเครื่องแกงหอมปลาร้ามาพร้อมขาไก่ต้มที่เปื่อยนุ่มค่ะหรือจะเลือกทานเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นถึงเครื่องแล้วยังมีขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะหอมมันกะทิกำลังดีทานง่ายนะคะมีผักต่างๆเนี่ยให้คุณได้ทานบริการตัวเองกันแบบไม่อั้นอีกด้วยค่ะนอกจากเมนูเส้นขนมจีนแบบนี้แล้วเขายังมีหมูทอดน้ำปลาปีกไก่ทอดเกลือรวมถึงเมนูข้าวตามสั่งแล้วก็ยังมีส้มตำรสแซ่บๆให้เลือกสั่งมาทานคู่กันด้วยนะคะใครที่กำลังมองหามื้ออร่อยๆ เรียบง่ายคุ้มค่าแบบนี้ก็ไปกันได้เลยค่ะที่แม่ซันขนมจีนน้ำยาปูนะคะขอบคุณข้อมูลจากททท.สำนักงานจันทบุรีด้วยค่ะ

0: Green News
1: มาตรการป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสร้างกิจกรรมสีเขียวปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกป้องกันดูแลแก้ไขลดการเผาเพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทร

0: นี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูล

า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

ช่วงนี้พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่หลายคนยิ้มตามกันด้วยค่ะเมื่อร็อกสตาร์ขวัญใจมหาชนคุณตูนบอดี้สแลมหรือว่าพี่ตูนนะคะได้เผยเรื่องราวความน่ารักระหว่างตัวเองแล้วก็น้องทะเลลูกชายคนโตค่ะที่ทำเอาคนเป็นพ่อเนี่ยซึ้งแล้วก็ยิ้มแก้มปลีกันเลยทีเดียวพี่ตูนบอกแบบนี้นะคะว่าตอนที่พาน้องทะเลไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็เล่าคำพูดของลูกนี่แหละทำเอาชาวเน็ตนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อเองก็หัวใจละลายเลยค่ะเจ้าตัวเอ่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือน้องทะเลนี่แหละบอกว่าอยากให้พ่ออุ้มหนูให้หนูถึงหนุ่มๆนะคะเพียงประโยคสั้นๆเนี่ยเต็มไปด้วยความรักความผูกพันจนคุณพ่อเนี่ยต้องรีบบันทึกช่วงเวลานี้เอาไว้แล้วเขียนแคปชั่นแบบนี้ค่ะว่าบันทึกไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งทะเลบอกพ่อว่าอยากให้พ่ออุ้มพาเข้าโรงเรียนจนถึงหนุ่มๆรักที่สุดเลยหลังจากที่โพสต์เรื่องราวออกไปนะคะก็มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสำหรับลูกแล้วอ้อมกอดของพ่อยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเสมอนะคะเรียกได้ว่าแม้บนเวทีตูนบอดี้สแลมเนี่ยจะเป็นร็อกสตาร์สุดเท่ที่มีแฟนคลับเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะเวลาอยู่กับลูกเนี่ยกลายเป็นคุณพ่อใส่แบวอบอุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องรอดูกันว่าจะอุ้มลูกไปจนถึงปอไหนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมาอัปเดตในช่วงของเอ็มคอร์ดกอสซิปนั่นเองค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลกับผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆ สำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไม่ได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Hot Green News
1: จันทบุรีนำเปลือกทุเรียนที่เป็นขยะซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาสับละเอียดผ่านกระบวนการหมัก21วันร่วมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จาก10บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียงประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากยิ่งขึ้นในราคาถูกมีการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆและทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสี่อนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

FM ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เวลา 12 นาฬิกาประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอ.ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพ.ร.ก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5 ทุ่มและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
0: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับaviation hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
1: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้

0: แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงศ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงศ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอล

โลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอด

0: แสนบาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศิยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านค้างหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิ

0: ตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมการลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านใน

0: สวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหารือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวานนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวานนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปดาผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับผม 12:30 นาทีเป็นต้นไปครับจนถึง 13:00 ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันผมจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้น้องปังปอนติดภารกิจนะครับแต่ก็ยังมีข่าวคราวแล้วก็ยังส่งเสียงนะอ่านข่าวที่นะฮะหลายๆท่านหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรามานะส่งมาส่งเสียงไปยังคุณฟังเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เจอกันวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับกับการกลับมาเลยภารกิจหน้าที่การงานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็สักครู่ก็เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆนะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะจากอสมทส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคราวนี้ข่าวในท้องถิ่นนะจันทบุรีของเราวันนี้วันจันทร์เนี่ยมีข่าวคราวอะไรกันบ้างนะครับในช่วงแรกไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับว่ามีข่าวคราวอะไรต่างๆที่แต่ละหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันนะฮะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
0: 12:30 นอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงแรกกับปังปอนเหมือนเดิมเลยนะคะหลายคนคงจะได้ติดตามเรื่องราวของสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้กำหนดวันเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราทุกท่านนะคะไปร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนเรากันด้วยค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการที่เราจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาในการผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกท่านกันด้วยนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมเขาได้มีการกำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการการเลือกตั้ง3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการลงทะเบียนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปทำการลงทะเบียนแสดงความจำงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยนะคะคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการไปลงคะแนนในวันจริงแล้วสะดวกสบาย3ช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะมีช่องทางออนไลน์ค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ค่ะหรือจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกได้ว่าสะดวกสบายทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นั่นเองค่ะหรือจะเป็นช่องทางออนไซต์ก็ได้นะคะสำหรับใครที่สามารถเดินทางนะคะไปฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก็เดินทางกันไปได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเลยค่ะ

ส่วนช่วงเวลาในวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเขาจะเป็นวันสมัครรับการเลือกตั้งใครต้องการอาสามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างหรือจะเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ประกันตนก็ไปยื่นใบสมัครกันได้ในช่วง1ถึง15กรกฎาคมนี้ได้เลยนะคะส่วนการลงคะแนนอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะจะเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเข้าคูหาตามที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมกันในวันที่27กันยายน2569นั่นเองคุณผู้ฟังค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมที่029562929และ1506กด9นั่นเองนะคะหรือจะไปติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook ที่ LINE YouTube TikTok นะคะสิทธิ์ของคุณคือเสียงที่กำหนดอนาคตของประกันสังคมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปตามวันเวลาที่ปังปอนได้แจ้งไปด้วยนะคะไปกันต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของจังหวัดจันทบุรีไทยช่วยไทยพลัสค่ะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะพรุ่งนี้23มิถุนายน 8:30 เป็นต้นไปเจอกันเลยค่ะที่ตลาดเจริญสุขนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการให้บริการเรื่องของการลงทะเบียนนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการที่สนใจมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเนี่ยสามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนณจุดบริการได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ตลาดเจริญสุขนะคะ 8:30 นเป็นต้นไปค่ะใครนะคะไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีหรือที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรีก็ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะพาไปกันต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลภายใต้แนวความคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเนื่องในเทศกาลไพร์มันเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์กันเลยนะคะรวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะก็เลยเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะสำหรับการแต่งกายที่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองของผู้ฟังและที่สำคัญเป็นการใช้ผ้าไทยชุดไทยในการบูรณาการเรื่องของเสน่ห์วัฒนธรรมไทยให้เข้ากับค่านิยมสากลค่ะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอีกด้วยนะคะให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะคะไทยงดงามได้ในทุกความแตกต่างกันค่ะภูมิใจแต่งไทยกันทั้งแผ่นดินได้เลยนะคะเพราะว่าการแต่งไทยอย่างภาคภูมิเท่าเทียมหลากหลายค่ะก็เชิญชวนทุกท่านกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะมีเรื่องราวมาเตือนภัยจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีในช่วงนี้หลายบ้านนะคะอาจจะถูกมิจฉาชีพเดินทางไปถึงบ้านมาหลอกนะคะว่ามิเตอร์เสียมิเตอร์ชำรุดก็จะต้องมีการชำระในส่วนของค่าช่างค่าซ่อมต่างๆนะคะบางคนก็มีความกังวลใจนะคะว่าเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ได้ซ่อมมิเตอร์เลยน้ำก็ยังไม่ไหลนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำพอมีเจ้าหน้าที่ลงมานะคะก็เกิดความไม่สบายใจนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีขอแจ้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีนะคะว่าไม่มีนโยบายเรียกรับเงินจากประชาชนในกรณีมิเตอร์ประปาชำรุดหรือว่ามีการเสียหายค่ะทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนะคะที่มีการแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงสำรวจมิเตอร์น้ำหากบ้านไหนมิเตอร์ชำรุดเสียหายก็จะต้องมีการจ่ายค่าซ่อมกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีแจ้งไปที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ039-311-126หรือที่ Facebook ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้เลยนะคะ
ไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารกันที่โรงพยาบาลพระปกเกล้างดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

0: เวชกรรมฟื้นฟูในวันที่25มิถุนายนนี้ค่ะเผื่อท่านไหนจำเป็นต้องไปใช้บริการนะคะหรือว่ามีนัดกับเจ้าหน้าที่ติดต่อเพิ่มเติมเลื่อนนัดกันได้เลยค่ะที่เบอร์039-319-666นะคะหรือที่ Facebook ของโรงพยาบาลพระปกเกล้านั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคลังเลือดของโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ได้มีการฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเพิ่มเติมค่ะกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายนนี้ออกให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นไปจนถึงเวลา 12:00 นค่ะจะเจอกันในวันพรุ่งนี้23มิถุนายนนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีท่านไหนนะคะที่จะไปบริจาคเลือดติดในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยค่ะหรือท่านไหนบริจาคอยู่เป็นประจำก็จะมีสมุดประจำตัวอย่าลืมนำไปด้วยนะคะส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมที่039-319-616ได้เลยค่ะช่วงนี้ปังปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจเอกหรือว่าพี่เอกจัญญวัฒน์ดูแลคุณผู้ฟังต่อปังปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับแม้ว่าจะติดภารกิจแล้วก็นะไปถ่ายทำรายการ Green Market นะกับแขกรับเชิญนะครับก็ทำให้ไม่สามารถมานะอ่านข่าวภายในห้องส่งได้แต่ก็ยังส่งเสียงมานะครับมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับผมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิยังมีข่าวจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะครับที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์เราก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งออกอากาศทั้งทางคลื่น 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทาง Facebook นะครับผมที่เพจอสมทจันทบุรีไปกันต่อที่ข่าวนี้ครับผมก็เป็นข่าวคราวนะที่น่าสนใจทางกรมปศุสัตว์นะขอเชิญชวนทุกท่านนะร่วมเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับนะประจำปี2570นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนะโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแห่งวงการเกษตรไทยนะที่มีความดีแล้วก็ผลงานโดดเด่นเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมนะครับผมงานนี้นะฮะไม่ได้มีแค่กล่องนะเกียรติยศนะครับผมเพราะว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะได้รับพระราชทานโล่รางวัลนะพร้อมเงินทุนเกียรติยศแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้นะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วยนะครับผมสำหรับโครงการตรงนี้เปิดรับสมัครทั้งหมด4สาขานะครับได้แก่สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยนะครับสาขาที่2นะครับก็คือสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาที่3นะครับสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นและสาขาที่4ครับสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับหลายท่านที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นะเป็นโอกาสดีในการที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ดีๆไปยังนะอีกหลายท่านฉะนั้นก็นะอย่ารอช้านะครับผมสามารถที่จะสมัครนะฮะซึ่งเปิดรับแล้วก็ยื่นแบบบันทึกข้อมูลนะในการที่จะร่วมโครงการตรงนี้ภายในเดือนกรกฎาคม2569นี้นะครับช่องทางของการยื่นเอกสารนะครับก็คือที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ใครที่รู้จักกับบุคคลต้นแบบที่คู่ควรกับตำแหน่งนี้หรือบุคคลนะที่มีผลงานดีนะครับก็สามารถที่จะแนะนำแล้วก็ร่วมนะแจ้งข่าวๆแล้วก็ผลักดันเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าไปไกลด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่หลายๆท่านนะไม่ควรพลาดองค์การนะโครงการตรงนี้สำหรับสาขาปราชญ์ในแต่ละ4นะในแต่ละสาขาทั้ง4สาขานะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0-3931-2601 0-3931-2601หรือว่าจะไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่หน้า Facebook ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้นะครับก็เป็นข่าว

ข่าวดีๆโครงการดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอาชีพทางด้านของการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยเราต้องอยู่ต้องกินดำรงชีพแล้วก็ถ่ายทอดนะสิ่งดีๆให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานกันต่อไปหรือว่าจะเป็นสังคมนะอีกหลายนะจังหวัดด้วยนะครับผมก็เป็นประโยชน์มากๆนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีครับนะประกาศสำรองน้ำเพื่อปรับปรุงนะระบบประปาพัฒนาคุณภาพบริการนะครับผมน้ำจะไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนนะฮะก็คือวันที่29มิถุนายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาพื้นที่นะที่จะได้รับผลกระทบนะครับนะพื้นที่น้ำไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนนะฮะก็มีบ่อเอกนะฮะ BM House นะหมู่บ้าน The Orient ขออภัยฮะมันอยู่คนละบรรทัดเดียวเรนทอนนะครับผมหมู่บ้านเอกไพรินนะวัดทองทั่วนะฮะแล้วก็ยังมีสุชินส้มสดหมู่4 5 7ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับวันที่29มิถุนายนครับผมเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีจะดำเนินการตัดท่อประสานนะตัดประสานท่อชนิดท่อ HDPE ขนาด160มิลลิเมตรนะครับบริเวณบ่อเอกหมู่11ตำบลคลองแนวรายนะครับจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะครับผมวันที่29นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดนะฮะมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ที่การประปานะฮะ039-311-126ครับ039-311-126นะฮะแล้วก็039-322-040ครับอย่าลืมนะฮะสำรองนะหาถังมารองน้ำมาไว้ใช้นะครับผมและทางการประปาเองก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยครับนอกจากนั้นไปกันต่อที่ข่าวคราวจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะครับผมร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีครับรับสมัครฝึกอบรมนะครับหลักสูตรการจิโรไนพลอยรูปทรงกลมก้นเพชรและก้น4ชั้นนะครับผมซึ่งจะมีการฝึกอบรมในวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2569ครับนะสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนะครับผมหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมโดยเฉพาะหัวข้อวิชาความรู้ทั่วไปนะการใช้เครื่องมือปรับองศาวัสดุอุปกรณ์ในงานจิโรไนพลอยนะการปั้นทวนและการติดพลอยนะการเตรียมหน้าจักรก่อนจิโรไนและการควบคุมหน้าจักรนะครับการจิโรไนพลอยรูปกลมชนิดนะก้นเพชรการจิโรไนพลอยรูปกลมชนิดนะก้น4ชั้นนะการคำนวณต้นทุนและการตลาดด้วยนะครับผมอ่ะใครที่สนใจนะครับคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ครับผมนะฮะก็เป็นแรงงานในสถานประกอบการนะแรงงานใหม่นักศึกษานะปริญญาตรีปวช.ปวส.ปีสุดท้ายผู้ว่างงานผู้สนใจนะที่จะทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็บริการอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะเกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะสำเร็จการศึกษาในระดับม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถที่จะเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร30ชั่วโมงคือ5วันนะสามารถที่จะอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีมีสายตาที่ปกติตรงนี้สำคัญมากๆไม่บอดสีแล้วก็ไม่มีความผิดปกติทางสายตาที่เป็นอุปสรรคต่อการจิโรไนในอัญมณีนะครับผมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคม2519หรือจนกว่าจะเต็มนะครับผมรับจำนวนจำกัดนะครับก็คือ10ที่นั่งเท่านั้น10ที่นั่งเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่ายังไงใครที่สนใจในตอนนี้สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ039-609-855 039-609-855 นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งการอบรมดีๆที่ได้ความรู้นะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าจันทบุรีของเราเรื่องของพลอยเรื่องของงานเจรไนเนี่ยเป็นอาชีพที่นะโด่งดังอ่ะไปกันต่อที่ข่าวคราวนะฮะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเฉพาะในตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ
วงการลูกหนังโลกนะการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับกำลังเข้มข้นสนุกสนาน

0: แล้วก็มีหลายๆคู่อาจจะพลิกล็อกบ้างหลายๆคู่อาจจะนะถล่มทลายยิงกันสุดมันเลยทีเดียวทางด้านของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับนะเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกแล้วก็เฟ้นหาในตอนนี้ Mcot Super Fan นะฮะในการนะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะฮะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับโดยเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer ก็ cheer.mcot.net ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแต่ล็อกอินเข้าสู่ระบบครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่แพ็กเกจ Mcot Superfan Start ราคา20บาทซึ่งราคา20บาทก็จะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตครับนะไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond นะครับก็จะได้รับสิทธิ์โอ้โหสุดคุ้มถึง300สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับในการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากนะของรางวัลสำหรับนะภารกิจหลักในการที่จะมอบรางวัลแล้วก็ลุ้นรางวัลจะเป็นของใครนะครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Polison MVP EV Super Van นะมูลค่า 1,599,000 บาทครับ1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda ครับรุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินนะบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Gogi Voucher จำนวน5รางวัลนะครับผมแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงโน่นแหละ1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็เป็นโครงการดีๆจากอสมทนะครับเปิดโอกาสให้สำหรับทุกๆคนซึ่งเหล่าบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายหลายคนเนี่ยโอ้โหตาหลับขับตานอนแล้วก็เชียร์แต่ละทีมในแต่ละคู่แต่ละคืนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีเนี่ยโอ้โหสุดมันเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะแต่สำหรับทีมบางทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างผมดูคู่ไหนนะเสมออย่างเงี้ยเนี่ยทีมเต็มบางทีมเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าฟอร์มก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นรอบแรกนะฮะก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่ายังนะต่อสู้กันอีกยาวไกลจนถึงนั่นแหละวันที่20กรกฎาคมนะครับจะได้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์โลกนะฮะส่วนทีมชาติไทยจะได้ไปแชมป์โลกเมื่อไหร่ก็นะนี่แหละคืออีก1ส่วนอีก1กิจกรรมดีในการที่จะทำให้หลายคนได้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลแล้วก็ร่วมชมเชียร์แล้วเป็นกำลังใจแล้วก็นะอยากจะเห็นวงการลูกหนังไทยของเราเนี่ยนะพัฒนาแล้วก้าวไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวนะครับผมขอบคุณหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
0: ์หน่วยงานต่างๆนะครับผมที่มีกิจกรรมมีการจัดงานมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวนะครับหรือว่าจะทักมาทางเพจอสมทจันทบุรีรวมไปถึงนะการประสานมาที่039-471-444และ039-471-446วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมจัญญวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์แล้วก็ภาคบันเทิงกลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังในช่วง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสัจจีรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทและจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทนั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่า

0: ผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจากจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
7: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัย

0: มุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์

แรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องกล่าวมาเตือนภัยกันด้วยค่ะช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นนะคะว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีการแอบอ้างค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการประปามาเรียกเก็บค่ามิเตอร์ในกรณีชำรุดหรือว่าเสียหายนะคะต้องขอแจ้งแบบนี้ค่ะว่าเตือนภัยก่อนโอนเงินกันด้วยค่ะอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีนโยบายในการเรียกรับเงินจากพี่น้องประชาชนในกรณีที่บ้านคุณเนี่ยมิเตอร์ประปานะคะมีการชำรุดมีการเสียหายทั้งนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะใครที่พบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีคุณติดต่อโดยตรงไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีเบอร์นี้นะคะ0393111126และ0393220440ค่ะแล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าในกรณีที่มิเตอร์มีการชำรุดมีการเสียหายเจ้าหน้าที่จะไม่มีการเรียกรับเงินหน้างานเด็ดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครถูกหลอกแบบนี้รีบแจ้ง

0: จ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ติดต่อไปที่การประปาส่วนภูมิภาคเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งค่ะ0393111126หรือจะอินบ็อกไปที่ Facebook ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีได้เลยนะคะ
1: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตM ขอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ฮอตสตรีมนิวส์
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะอื่นๆจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยและสามารถนำพันหมอนทองพันชะนีและพันกระดุมที่มีปริมาณเปลือกขยะเหลือใช้เป็นจำนวนมากและหาง่ายที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนำไปแปรรูปเป็นกระดาษแผ่นไม้อัดด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆด้วยการขึ้นรูปแบบอิสระและสามารถนำไปอัดเคลือบเรซินเพื่อให้วัสดุเงางามไม่เป็นฝุ่นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและช่วยลดปริมาณขยะได้กว่าปีละ 3,000 ตันอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ3ชใช้น้อยใช้3และนำกลับมาใช้ใหม่รณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตใต้สำนึกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
0: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: เมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุงภายใต้แนวความคิดขลุงเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนสามารถสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไป

0: ไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทางห้าเปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร02-513-5251
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23

0: 10โมงถึง2ทุ่มณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ิ่งที่เธอต้องเจอต้องเผชิญโดยเฉพาะสิ่งที่มันทำร้ายความรู้สึกแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นฉันได้ไหมที่จะต้องรับนะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็เป็นผู้คุ้มภัยแซมยุรนันท์พมรมนตรีครับอีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงนี้30กว่าปีแล้วผู้คุ้มภัยนะครับยังเพราะกินใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกทำเอาไว้วันนี้มาใช้นี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันจนบูนสูงเนินนะครับใช้นี่เหมือนกันต้องสู้จึงจะชนะนะต้องสู้ครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรามีความ

มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้แน่นอนครับชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M-Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับ

0: นะมีทั้งข่าวสารทางช่อง9หรือว่าจะเป็นในเครืออสมททั่วประเทศทั้งหมดอยู่ในแอปเดียวนะครับผมแล้วก็ติดตามรับฟังรายการกับเราได้ที่อสมทจันทบุรีได้ด้วยนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรี0394714444สำหรับช่องทางของการเพิ่มเติมเพลงสตริงเก่าในชั่วโมงนี้นะครับ
1: Mcon Break Time
0: ไปกันต่อที่ผู้ชายคนนี้ก่อนสามหนุ่มสามมุมหลายๆคนโอ้โหติดงอมแงมเลยทีเดียว

0: ยรัก
1: อะไรที่เน้นเป็นพิเศษก็จะมีปากกาสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าจะเป็นสีต่างๆเนี่ยขีดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะประโยคที่มันบางครั้งก็จำเป็นแล้วก็จำใจแล้วก็ทำใจด้วยนะครับว่าเราจะเป็นต้องขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รักขีดเส้นใต้นะฮะนี่คือเพลงเก่าของกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราและขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องสักครู่หนึ่งสายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะครับฝากถามเพลงมนไซโยกของดิโนเซนนะครับอีกหนึ่งเพลงเก่าที่ขอเพลงเก่ายุค90นี่น่าจะยังจำกันได้เลยทีเดียวนะครับผมมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆท่านด้วยนะฮะ
2: M-Club Hello One One

0: คุณสาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444แล้วก็ยังมีเพลงจากพี่จุ๊บแจงแถวคลองนารายนะครับนะฝากถามเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันอ่ะเอาไปว่ายังไงก็นะคุณผู้ฟังอยากช่วยผมเพิ่มเติมเพลงไหนยังไงนะส่งเพลงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องกับมิจฉาในช่วงภาคบ่ายกับทุกภารกิจของคุณผู้ฟังนะครับและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันครับ
1: Your request

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1

0: ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดฮัลโหลวันวาน

0: สิบล้อนะสำหรับเพลงนี้ความลับในใจและก่อนหน้านั้นครับหลังร็อกเก็ตรากับสองเพลงบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังกับเพลงคิดถึงครับน่าจะโดนใจแล้วก็ตรงกับความรู้สึกสำหรับนะบางคนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกับเรานะครับผมแล้วก็ยังมีเพลงที่ช่วยผมนะเลือกเข้าสู่รายการไม่ว่าจะเป็นเพลงฉันคงไม่ใช่อ่ะนะฉันคงไม่ใช่ยังไงก็ฉันคงไม่ใช่นะหนึ่งเพลงนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงลมพัดทรายของไก่พันธิพาด้วยขอบคุณทุกแม่กันละกันนะครับสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทร์สวัสดีซอนุชนะคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับแล้วก็เพื่อนๆซอนุชด้วยถ้าเกิดว่ายังฟังอยู่นะฮะแล้วก็แฟนรายการทางภาคอีสานด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกนะฮะโดยเฉพาะคนที่บอกว่านะคือเปิดอสมทจันทบุรี24ชั่วโมงเนี่ยเปิดไว้เพื่อนๆนะครับเอาไว้ไล่ขโมยไว้อย่างเงี้ยขอบคุณมากก็แล้วกันสำหรับการทักทายและช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับ
1: M Club Hello Wanwan
0: M Club จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมบรรยากาศของเพลงสตริงกับ
2: Your Request
0: สองเพลงเพราะสองเพลงเก่าที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับเพลงเก่าของโอเวชั่นครับฉันคงไม่ใช่ครับ

0: คุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับลมพัดทรายเพลงเก่าเพลงเพราะฟังแล้วก็ซึ้งกินใจนะคุณไก่พนิพาครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลูกทุ่งนะครับ
1: Your request

้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาววะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportพบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วน

0: จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
11: ช็อปมาเนียรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอารัมเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
14: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
15: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: งที่2นะครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแน่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันกลับมาพร้อมกับติดปีกความคิดถึงเวสป้าอาสยามครับและก่อนหน้านั้นต่ายอรทัยแล้วก็พลพลพลกองสิงกับเพลงคนไกลเบอร์เก่านะครับจะอยู่ห่างกันแสนไกลนะฮะถ้ายังมีใจส่งแล้วก็คิดถึงกันเนี่ยมันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีๆนะเหมือนเดิมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้การสื่อสารก็ทันสมัยฮะนะช่วงแรกๆก็เป็นเบอร์โทรหยอดตู้บ้างนะมือถือนะเริ่มมีมือถืออ่ะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทุกวันโอ้โหมือถือก็ราคาถูกแล้วแถมนะการสื่อสารก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะครับผมฉะนั้นนะฮะนี่แหละคือการสื่อสารด้านเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราใช้เกิดประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามหาศาลเลยทีเดียวอยู่ใกล้ๆสื่อสารกันได้หมดเลยทีเดียวนะครับเพลงกำลังใจซึ่งกันและกันครับ M ขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกอสมทจันทบุรีในช่วงเวลาตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M ขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้ช้าไป91ขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ

0: ไม่กี่นาทีนะไม่กี่ก้าวช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความรู้สึกที่เราตั้งใจเอาไว้พี่ทักษ์เสริมราชครับสำหรับเพลงนี้ช้า
1: ไปก้าวลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะฮะสอนนึกคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตด้วยเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันครับหนึ่งข้อความที่ส่งเอาไว้หนึ่งเพลงพลัสนะของยุ้ยในตอนนี้รู้สึกว่าเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือเปล่า อำนาจแห่งความคิดถึงครับ

0: เวลาไม่เจอหน้านะไม่เจอตาก็จะรู้ว่าความรู้สึกภายในลึกๆเป็นเช่นไรโดยเฉพาะบางคนนะฮะถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกตาไม่ถูกใจก็ไม่อยากจะเจอแต่สำหรับคนที่มีความรู้สึกดีๆนะฮะมีความรักความคิดถึงก็อยากเจอนะเจอตากันมากเป็นพิเศษนะครับอำนาจแห่งความคิดถึงครับอีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องยุ้ยนะครับในตอนนี้รู้สึกว่าเธอไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับครอบครัวของเธอนะครับผมแต่ยังมีผลงานเพลงเพราะๆนะที่ฝากเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวอำนาจในความคิดถึงครับมาเป็นกำลังใจกันและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแอปเดียวที่สามารถนะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่อง9 MCOT HD หรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศทุกจังหวัดด้วยนะครับผม
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แต่ห้ามฟังที่อื่นนะคลิกมาที่จันทบุรีเท่านั้นวาสนาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางครั้งบางคราก็รู้ตัวดีว่าเราต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนแค่ไหนยอมทำใจยอมเข้าใจและให้เธอจากไปเพราะว่าชีวิตเรานั้นต้นทุนเรามันเป็นศูนย์นะฮะเส้นทางนี้เธอจึงไม่อยากเลือกเดินทางลูกรังครับไม้พิรมพร

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: Mpot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่9909บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

อแล้วรอเราอ๋อเจ้าก็ไม่มานะฮะแต่บางครั้งบางคราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั้นไปเสเพลอยู่ที่ใดเรารอเขาลืมครับเพลงนี้ฝนธนสุนทรก็ผมเลือกแทนเพลงอีกเพลงหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพลงนั้นผมหาไม่เจอจริงๆนะฮะเพลงนั้นเพลงที่ขอมาผมหาไม่เจอผมก็เลยคิดว่ามันความหมายคล้ายๆเพลงนี้นะฮะอะไรนะแบบรอแล้วก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นก็จักรพันธ์อัพคอนบุรีนะครับแทนความคิดถึงครับสำหรับเพลงนี้น่าจะเป็นสายจากพี่จุ๊บแจงหรือเปล่านะเสียงหวานๆใสๆดูคือขออนุญาตเรียกพี่ก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะอายุไม่เกิน18ผมอ่ะ15หรือ14ก็เป็นหนึ่งเพลงเพราะที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับน่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงนะฮะที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมากก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการที่ติดตามกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มท่าใหม่นะครับฟังประจำแต่ไม่เคยขอเพลงสักกะทีว่าอย่างนั้นนะครับผมเวลาเจอหน้าเจอตาผมก็บอกอ๋อนะฮะคือผมไปวัดปากน้ำแคมหนูนะฮะไปทำบุญนะก็ไปคนเดียวนั่นแหละก็มีแต่คนมองผู้ชายอะไรเขาวัดเขาวามาคนเดียวจะบวชหรือเปล่าเนี่ยสงสัยน่าจะมาดูลู่ทางนะไม่นานคงบวชแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเจอหน้าเจอตาทักทายกันนะก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่าผมนะจัดรายการอยู่ที่อสมทจันทบุรีก็มาทำบุญอะไรเงี้ยโอ้ผมฟังประจำนะเนี่ยแฟนก็ฟังนะแล้วผลสุดท้ายแต่ไม่เคยขอเพลงเลยนะเปิดแช่ทิ้งเอาไว้เหมือนเจ๊สุวิมลหรือเปล่าเปิดแช่ทิ้งเอาไว้ในสวนนะเอาไว้ไล่ขโมยธรรมดาพวกนะอะไรนะผีเสื้อผีกระสอบอะไรทั้งหลายเอาเพี้ยกระสอบทั้งหลายนะจะเป็นผีกระสอบตลอดขอบคุณมากแล้วกันสำหรับการติดตามกับเรานะครับหรือว่าจะเป็นแฟนรายการทางแหลมสิงห์ทางขลุงนะฮะพูดถึงขลุงเห็นข่าวคราวโอ้โหลงนะไปเยอะเลยทีเดียวนะครับผมคือเวลาจะไปซื้อของเนี่ยบอกใครไปซื้อของใจเย็นนิดนึงนะเนี่ยใจเย็นเท่าแก่ก็แหมสงสัยต้องถอนหรือเปล่ามันต้องถอนผลจะทายให้ลูกน้องไปซื้อของนะพอไปถึงหน้าร้านชำตามมาเลยฮะคือหายไปลูกน้องก็แหมใจเย็นแบบขออาบน้ำอาบท่าก่อนก็แล้วกันแวะเข้าบ้านผลสุดท้ายพอไปเจอกันที่หน้าร้านขายของชำนะทะเลาะกันนะเท่าแก่ลูกน้องทะเลาะกันนะทำไมช้าจังอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะทางเจ้าของร้านขายของชำก็เลยออกมาห้ามนะมาห้ามจากการห้ามกลายเป็นนะฮะคู่ทะเลาะกันอีกกับเท่าแก่อีกโอ้โหวุ่นวายกันไปเลยนะครับผมใจเย็นๆครับนะยังดีที่นะคือไม่ถึงขั้นบาดเจ็บหนักจนถึงนั่นแต่ก็รู้สึกว่ามีบาดเจ็บนะโอ้โหเห็นแบบเสียวๆเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็พอทะเลาะกันสุดท้ายเป็นไงฮะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาลกันอย่างเงี้ยนะบางเคสนี่แรงฮะเห็นแรงขนาดนะบางกรณีนี่คือเรื่องของเงินทองเห็นไหมฮะบางคนคือแบบพอมีตังนะแต่มีตังแล้วคือเหมือนกับว่ามีเงินแล้วมีอำนาจนะฮะมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาไม่มีตังอ่ะ

0: นะแต่เขามีใจนะใจนักเลงแบบอ๋อพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงสุดท้ายเขาเลยจัดการเสียร้อยล้านพันล้านคนนั้นนะกลับบ้านเก่านั่นแหละคือจุดจบคนสุดท้ายมันจบไม่สวยเราก็เหมือนว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยอยากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะคนที่ยังไงคือเหมือนว่าอาจจะเป็นมีอำนาจมีบทบาทอย่างน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะไปขู่ไปด่าไปอะไรเหมือนมันมีอีกเคสหนึ่งนะแรงงานต่างประเทศต่างชาตินะก็มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ถูกเฒ่าแก่ด่าทุกวี่ทุกวันด่าบรรพบุรุษสุดท้ายนะเขาก็วางแผนด้วยความคับแค้นใจนะเขาก็จัดการเฒ่าแก่ทั้งคู่เลยฮะคืออยู่กันสองคนจัดการเฒ่าแก่นะจากที่เป็นเสียเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะสุดท้ายเงินก็เอาไปไม่ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าไปสวรรค์หรือไปนรกนะคือถ้าทำความดีส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไปสวรรค์ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็บอกว่าไปในรกแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดความสูญเสียไม่อยากให้เกิดการทำร้ายกันแต่ปัจจุบันอ่ะมันเยอะเกินไปยิ่งโซเชียลต่างๆมันเร็วก็ทำให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นภัยของสังคมเห็นความรุนแรงเห็นความสูญเสียนะฮะฉะนั้นก็ทำอะไรก็ตามนะฮะขอให้มีเมตตาขอให้มีสตินะขอให้มีจิตนะฮะที่ถือว่าเป็นกุศลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีวาจาที่ไพเราะเพราะพิ้งหรือว่าพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะฮะไม่จำเป็นต้องไพเราะก็ได้สำหรับบางคนเนี่ยแต่คุยกันด้วยเหตุและผลแต่สำหรับบางคนคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะเห็นเพื่อนที่เป็นนักข่าวที่โคราชเขาส่งข่าวมาให้ดูนะคือเลิกงานแล้วกลับบ้านไปนะเขาก็ไปทำข่าวไม่รู้จักกันเลยฮะมาไม่รู้อินโนอินเน่ไหนเหมือนอยากสร้างกระแสสร้างให้เป็นไวรัลในโซเชียลลุมทำร้ายอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนั่นคือปัจจุบันภัยสังคมมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: จะทำอย่างไรสังคมของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตรงนี้แหละและทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยเวลาไปไหนมาไหนก็ยิ้มได้เมื่อไม่มีภัยไปไหนมาไหนก็อยากจะให้เป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะไทยแลนด์ดินแดนแลนด์ออฟสมาร์ทแต่ทุกวันนี้เห็นภูเก็ตอินเดียมาแย่งเก้าอี้อีกแล้วจุดชมวิวแล้วเหรอฮะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาแย่งจุดชมวิวคนไทยอีกแล้วดังจริงๆที่ภูเก็ตเนี่ยสอนุชหรือเปล่าสอนุชหรือเปล่าลูกน้องสอนุชหรือเปล่า

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆจากน้องเบียร์นะครับบุพเพสันนิวาสนึกคู่กันแล้วไม่คลายกันแน่นอนนะครับผมจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนยังไงก็คงจะได้เคียงคู่กันเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังอีกหนึ่งชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลัง

0: ำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร02-513-5251
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
14: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
10: พ่อ
11: แต่ลูกไม่เฮ้ยน้ำน้ำแต่งหน้าไม่ทันมาหาเนี่ย
12: จ้าแม
13: ่ป้าโทรเครื่องน้ำแท้

หนึ่งข้อความนะครับฝากถามเพลงนี้เข้ามาครับผมและนี่คือเพลงเพราะๆของน้องเอิญกับเพลงรอทำอย่างนั้นกับเธอนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอทำอย่างนั้นคือทำอะไรเอ่ยกับใครเอ่ย ขอบคุณมากๆที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้หยิบมาเล่นนานมากแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งแต่จัดรายการมาก็รู้สึกว่าจะเล่นครั้งแรกสนุกสิ่งมากครับกับเพลงผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีนนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเพราะว่าบางคนไปเจอสาวๆน่ารักอ้ออ้ออ้ออะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็โดนตาโดนใจบางคนก็อาจจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างบางคนก็ไปเจอกันในงานต่างๆหรือว่าจะเป็นเดินห้างสรรพสินค้าเดินตลาดนัดนะฮะแต่สำหรับบางคนโอ้โหเจอคนเป็นล้านก็รู้สึกเฉยๆนะอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งเนี่ยเจอคนเป็นล้านนี่รู้สึกเฉยๆเลยเหมือนคนไม่มีความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกแต่เวลาคนที่จะรู้สึกเนี่ยนั่นคือหนึ่งในล้านนะฮะหนึ่งในล้านแต่พอรู้สึกแล้วผลสุดท้ายก็นะฮะคล้ายๆกับนะเพลงอะไรนะ อ่ะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเลยว่าธรรมชาติแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เรียบร้อยนะธรรมชาติกำหนดไว้แล้วนะเราก็หนีไม่พ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่บางคนเนี่ยเหมือนว่าสังเกตไหมฮะคนหล่อมากนะแต่กลับไม่มีใครเลยนะไม่ใช่ผมนะแต่สำหรับบางคนก็คือสวยมากเพอร์เฟกต์มากหน้าที่การงานทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ก็ไม่มีใครเลยอะนะจนบางคนก็บอกว่าทำไมไม่มีใครกล้าจีบฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะอยู่เป็นโสดจนจะขึ้นคานละอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โอ้โหพร้อมทุกอย่างนะแต่สำหรับบางคนก็นะอยู่อย่างมีความสุขนะอบอุ่นกับครอบครัวคนรักก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฮะ

0: แต่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอยากมีความสุขนะแต่ความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีบางคนมีความสุขนะกับเงินทองอะไรเงี้ยบางคนมีสุขกับการท่องเที่ยวบางคนมีความสุขกับการทำงานบางคนมีความสุขกับการนอนบางคนมีความสุขกับการกินนะฮะบางคนมีความสุขกับการออกกำลังกายอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับบ๊ายบายยินดีตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมชั่วโมงที่3ที่หยุดเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะกับบรรยากาศช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M คอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ท่านอาจจะฟังในรถนะไปรับลูกๆเดินทางกลับบ้านเลิกการเลิกงานแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวมองให้ชัดนะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนครับแล้วก็เคารพกฎจราจรด้วย

M-Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Content ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

หนึ่งข้อความหนึ่งเพลงครับฝากถามเพลงนี้มานะครับสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงเธอไม่รู้หรอกนะฮะของน้องเบนซ์พรชิตานะฮะโอ้นานแล้วนะกับเพลงที่ใช้ประกอบละครทางทีวีน่า10กับ20ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วสำหรับเพลงนี้ก่อนหน้านั้นเธอคือชีวิตนะครับ1ข้อความ1สายที่0394714444ขอบคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงสาวเหนือเจ้าหรือว่าจะเป็นนะฮะทางแฟนรายการทางภาคใต้ด้วยนะครับทางอีสานด้วยอีสานเห็นช่วงนี้บอกว่าฝนตกว่าอย่างนั้นนะก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันฝนตกก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอีสานเขาทำนาเนี่ยทำนาแล้วก็แต่พอตกเยอะๆตกมากๆมันท่วมครับนะมันท่วมนาข้าวที่หว่านเอาไว้เนี่ยนะมันไหลไปกองกันเอเล่

0: ที่อื่นหมดเลยนะมันไหลหนีหมดนะฮะแต่สำหรับบางคนก็ท่วมแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตานะท่วมทั้งตกด้วยก็เอาไว้ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าคือแฟนรายการหลายคนก็บอกว่าขายของตลาดนัดนะฮะเปิดใส่เครื่องกระเป๋าหิ้วนี่แหละนะฮะเปิดฟังนะฮะเปิดฟังตามตลาดนัดแล้วนะลิงก์จากมือถือก็เวลาฝนตกมาก็เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามก็เป็นอุปสรรคถ้าเกิดว่าขายของไม่ว่าจะเป็นตลาดคลองถมนะหรือว่าจะเป็นทำงานในสถานที่กลางแจ้งนะครับผมอย่างถ้าเป็นจันทบุรีของเราถ้าฝนตกก็เรามาระวังโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยคือเป็นแรงงานแล้วก็ปีนป่ายเก็บผลผลิตนะเก็บผลไม้นะเดี๋ยวตกลงมาหล่นตุ๊บนะครับผมเดี๋ยวไม่สบายกันนะฉะนั้นต้องเซฟตี้นะเซฟตี้ดีๆนะครับขึ้นไปก็นะเกาะต้นไม้ดีๆเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆตรงนี้นะครับผมเอ็มขอบจันทร์ 95.25 ยังมีเพลงที่ถูกถามมานะครับเข้าคิวรออยู่แล้วครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

คนที่เห็นคุณค่านะจะรู้ว่าคำพูดที่เอ่ยออกไปคำพูดที่พูดจากใจแล้วก็บอกไปนะฮะแล้วมันมีคุณค่าแล้วก็สำคัญมากแค่ไหนรักจังครับแต่สำหรับบางคนก็นะขนาดบอก

0: รักก็ยังเฉยๆอะไรเงี้ยนะบางคนบอกรักนะฮะแต่ก็อาจจะเห็นคุณค่าบ้างบางคนก็เห็นคุณค่าเยอะขึ้นบางคนโอ้โหคำนี้เป็นคำที่เหมือนกับว่าน้ำทิพย์นะมาชโลมดวงใจเลยทีเดียวถ้าเกิดมีใครมาพูดมาบอกรักเรานะครับผมแต่สำหรับบางคนก็เหมือนกับอะไรทื่อๆนะเหมือนผมเคยจีบสาวคนหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะเวลาขณะเรียกเขานะที่รักนี่คือเรียกที่รักเลยนะพอเรียกที่รักเขาก็ทำหน้างงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เลยบอกคำที่เราเรียกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเขาคือแฟนเรานะอะไรอย่างเงี้ยเรารักเขานะแล้วก็เรียกคำนี้พยายามเหมือนกับว่าเรียกประจำผลสุดท้ายเราก็เลิกเรียกใครทั้งสิ้นเลยนะนะหลังจากนั้นเราไม่เรียกเธออีกเลยแล้วก็ไม่เรียกใครอีกเลยนะฮะคำว่าที่รักนะให้มันตายไปกับใจเลยอะไรทำนองนี้นี่เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าไงแต่ถ้าเกิดเขาเห็นคุณค่าปุ๊บเขาจะโหแบบที่รักอะไรเงี้ยมันจะหวานใช่ไหมมดขึ้นทันทีเออนะนะบางคนก็กระโดดกอดคอหอมแก้มทันทีอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่รักกันคนที่รักกันเติมเต็มไปซึ่งกันและกันมันก็จะมีแต่ความรักความหวานชื่นนะฮะแล้วก็เวลาจับมือเดินเคียงคู่เคียงข้างกันไปเนี่ยเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ตามนะฮะเขาก็จะคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็หาทางออกที่ดีร่วมกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่านะฮะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของคำคำนั้นนะฮะก็นะเลิกพูดซะนะฮะเลิกพูดแล้วก็นะคิดซะว่าเขาอาจจะไปนะฮะชอบคำคำอื่นที่คนอื่นก็พูดซะมากกว่าแน่นอนนะฮะเขาอาจจะไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็ทำให้คนคิดเยอะขึ้นใช่ไหมฮะพอความคิดที่มันเยอะเกินไปเนี่ยนี่แหละมันนำไปสู่การระแวงพอระแวงเสร็จปุ๊บหึงหวงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแล้วผลสุดท้ายทุกวันเนี่ยเราเห็นข่าวคราวการทำร้ายร่างกายการทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตบางทีบางคนอายุ20กว่าหึงหวงกันแล้วผลสุดท้ายก็ทำร้ายจนถึงเสียชีวิตนะฮะชีวิตของทุกๆคนมีค่าครับนะมีค่าแล้วก็ลมหายใจนี้คือคนที่ให้มาคือพ่อกับแม่ของเราฉะนั้นเอาไว้ว่ายังไงจะทำอะไรก็ตามบ้านเมืองมีคือมีแป้นะครับผมรักกันรักด้วยหัวใจถ้าไปต่อกันไม่ได้ก็ขอใหนะเลิกลาแล้วก็จากกันด้วยดีเพราะว่าเราเห็นข่าวของความสูญเสียมันเยอะเกินไปนะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: กับบรรยากาศบายๆเย็นๆนะครับอยากบอกว่ามิสเตอร์เอกรักทุกคนนะรักแฟนรายการทุกคนเพราะแฟนรายการของมิสเตอร์เอกน่ารักทุกท่านจริงๆฮะน่ารักทุกคนจริง 100% เลยฮะขนาดบางคนพูดไม่ชัดนะฮะก็ยังน่ารักเลยนะฮะ

0: แล้วก็เฝ้ารอครับรอวันที่เธอจะกลับมาอยู่เคียงข้างกันจักรจันทร์ไววิสาครับและนี่คือเมื่อไหร่ใจก็รอ2เพลงต่อเนื่องครับผมมอบเป็นกำลังใจกันก่อนนั้นกอดทิพย์เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงงานไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญมีสาระดีๆโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนนะครับผมมิสเตอร์เอกพรุ่งนี้กลับมาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและบ่าย2โมงถึง17นาฬิกาขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยพจนาถ ธนะ เทนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวิรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาเอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์

0: หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
4: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0946

0: 2855555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอมสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามแยกล้านบุญสัมพันธ์กันนะเรนบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำเขาเลยไม่ได้มันจะได้เลิกก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกใบอ่อนนี่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแม่ลงทุนมา3ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงเป็นปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่ใครขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโลซิเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
2: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
2: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักยูนินซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้ง2ครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรื่องสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสาร2รอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสังเคราะห์สัตว์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้ผลหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนจะเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไทโคเดอร์มาแล้วก็มีมนต์ไทเดือนมีขี้หมูแบลแก๊สสาเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักยูนิซีที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบกต้อง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต้นนะจ๊ะ
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่
3: 10 บ้าง 10 บ้าง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4วา
1: เนี่ยเน้นทอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโซมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วดิเจ้าของก็เป็นแล้วดิ
4: ขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมครับที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ
5: ต้นเพียงใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
6: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยพรมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36

6ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดดินทรีย์วัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกรรมฐานหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันกับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300-400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่ไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกติดผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปณีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดได้วันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อานอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลย

ให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยรอด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้ง

มาได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนายนรินทร์3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร้ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ตัวไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง 20-30 ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ศอก1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะกองดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปลึกแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่เอาลูกนี้ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุนนะครับลอกทั้งดุนก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองครุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทั่วไม่ทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคนไซทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแรงดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าให้เป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มคูฟอสิเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอาคูฟอสิเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริง
ตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามมันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้า

ครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสิเดชกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับก็ปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพร่ำเพื่อจนดินเปื่อยถ้าดินเปื่อยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้เป็นอะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2ล้าน5แสนตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนแล้วก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับและตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับตัวโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริมเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำต่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำต่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากโถเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่เพื่อจะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโทมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแ

0: รือจะพ่นยาฆ่าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยไร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อตัวนิมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สัพยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีกหนึ่งเดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจะล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะครับเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามขึ้นเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจะล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: ไปสร้างอีกกันว้าวกัน
1: เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัส7สายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างเชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้หนอนด้วยนะทีบ็อกฉีดได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุครับขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนได้แล้วป่วยเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
3: พี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
3: ่แถวตั้งที่หลัง
1: ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงดินเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยเลยเน
3: า
1: ะแล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโร
3: ค
1: สมบูรณ์ดี
3: ล
1: ูกคมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงดินมันเป็น 0-15-20 อยู่แล้วดูในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันแค่นั้นเองครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์แล้วก็วีว่าฟอสก้าก็คือซาลิงดินเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลสสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางการเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนัวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดนะทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกล้งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
0: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะเร็ง

และปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงไรแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพาะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Lineเข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวล่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดฉมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงยังอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงก็ต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเจ๊กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาเกษตรใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนสมัครภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้กับรากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟท็อปทอร่าหรือฟิวเทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องช้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ริ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3กษัตริย์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำทับบอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซันเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซันเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินหวงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำ

หมายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยตัวนิมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชรลาดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกนี่จะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพรเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคาบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคาบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคาบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในที่สุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพรมิโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่จะละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไซตาตามีไตโคโรมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้
4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใช้เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเหวี่ยงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโป่งร่วนซุยไฟท็อปทาร่าเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของลินเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยพอแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมก็ตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุทำให้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ8-900บาทสำหรับ15-33 9-33อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดรวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับ
จะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้

0: มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าขนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งในเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีกหนึ่งอาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากกันเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกี่ยวพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: มันก็ได
1: ้พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอกทุกต้น
2: ปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนอ่ะโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลาดแล้วปีนี้กับเจออนี่ใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศแบบนี
2: ้
1: ขอลาซ้ำเลยปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่เป็นมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วคนแล้วหมดเพราะมันไม่ออกข้ออะไรข้อนะขอบคุณทุกท่านขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วให้มนไปฉีดตักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสดงทุกเลยครับขอบคุณอย่างสูงครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคคนอยู่ที่หนองคลุยหมู่5กองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้ว ไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอพระคุณเป็นผู้นำบุญได้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกเคอร์บ้านให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจพันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ขาไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดนลม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงคนได้เลยครับใส่ถึงคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลย
7: ปริมาณการใช้คือแล้วแต
3: ่ขนาดก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงคูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่
7: ติ ดบนต้นใช่มั
3: ้ยหว่านให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
4: มาเดี๋ยวใครจะหว่านน้องหว่าน
3: นะเดี๋ยวพี่หว่านเองดีกว่า
4: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
3: วิธีการหว่านได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี้
4: ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
3: 3ถ้วยนะ
7: ครับ
3: มันจะพอดี3ถ้วย
4: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
8: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรบางเขนที่สวนเฮทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
9: ซอย2หมู่8
8: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
9: ด
8: ูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีกหนึ่งใบก่อนเขาเรียกยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงครับที่ลองใช้การเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
9: ก็เป็นอย่าง
8: น
9: ี้
8: เป็นอย่าง
9: น
8: ี้แหละ
9: เป็นแบบที่เห็น
8: เนาะไม่ได้พูดยังไงเลยนะฮะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
9: โน่นเลยโน่นน่ะมันจะตายเลยไม่ตายเลย
8: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
9: ้หน้าต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
8: ่
9: ะใบร่วงเหลือตะกิ่งที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วยูมิกลาดแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
8: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้วนะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรบางเขนเพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับได้ทำทุเรียนแบบถูก

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
3: ่
4: ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
4: ค่ะ
3: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่ก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกเนี่ยตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
4: ก็จะปราบโนมินีฮะพอจะปราบโนมินีที่นี่คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำ มันจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้นอมินีพวกนี้นอมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
4: ่ 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขารับจ้างถือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกนี้เขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาททนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
3: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
4: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
3: ใช่
4: ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
3: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลาหลวมอ่
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไม่ใช
4: ่คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะ
3: เป็นมี
4: บทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความเลยเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
3: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้กันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาล ว่าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
3: เราจะตรวจสอบอ
4: ะไรอย่างเงี้ย
3: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรนี้ด้วยไม่มีนะครับ
4: ไม่มีนะคะ
3: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเพราะชีพเขาสู้กันดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายก็พร้อม
4: อยู่ด้วยกัน
3: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
4: ค่ะ
3: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้ว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
3: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟแนนซ์เขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
4: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
3: ไม
4: ่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณ10,000อะค่ะ
3: อาชีพ
4: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ้ส
3: ี
4: เหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
3: โอ้ยโกคู
4: เขาบอกเขามีรายได้อ่ะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
3: ไอ้บอกดีมากคนย้าย
4: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
3: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่เท่งเจียนี่หมดเลย
4: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
3: ครับ
4: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
3: อายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได
4: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
3: เขาให้ทำอะไรบ้าง
4: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท CPR เดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได
3: ้
4: ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเกิน60จำไม่ได้แล
3: ้วก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรงๆ
4: ใช่ไหมคะมาก้าวไปพร้อมๆกัน
3: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
4: ค่ะ
3: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
4: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพศักยภาพระดับไหนให้ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่า คอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
3: ร้อน
4: อยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
3: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
4: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ร้านจอดรถมันเป็นปูน
3: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขา
4: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าJCJอ่ะฮะ
3: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
4: ็
3: นคนชงกาแฟกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าและคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกว่าจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปในอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
4: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
3: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
4: ใช่ค่ะ
3: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่าเจ็ดสิบคนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกว่าเหยียบ
4: ที่ขับรถไฟฟ้า
3: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80อย่าบอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ตอนผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
4: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ถามมาก่อนแล้ว
3: ไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
4: ค่ะก็
3: ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
4: เสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
3: อ๋อ70-75ด้วย
4: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
3: ผมไปจริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
4: เป็นโอเคโอเค
3: เลยได้ยังไงไม่รู้ยังได้พอได
4: ้ยังได้หรือนะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
3: ่ไม่ได
4: ้หัวใจมาขนาดนี
3: ้
4: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60-75จะให้ทำ6วันอีก
3: วันละ400
4: เพื่อเงินเอาก็ได้
3: ไม่เหงา
4: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
3: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
4: ค่ะ
3: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณน่ะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
4: ค่ะ
3: ลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วเอาเองมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารแล้วก็
4: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
3: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
4: ค่ะ
3: ไม่เรื่องค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นไรดูไรได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้เงินบำรุง
4: บ
3: ำ
4: นา
3: ญต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คนอันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
4: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถเนี่ยเลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะเดี๋ยวเห็นเข้าไปบ่นกันไม่ได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะ อ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปป้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชกอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภท

0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะคุณชุชนะบอกไม่ไหวมากผมอยู่67แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
0: สอนหนังสือ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
1: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
0: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วดิฉันผ่านไปเห็นปูนร้อนดิฉันไม่ลงหรอกอยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงดูร้อนน่ากลัวมากเลยลานปูนหน้า 7-Eleven เนี่ย
0: จัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเลยเคขาใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
1: มันละ400ก็โอเคค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอันสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอ่ะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอ่ะ
0: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
1: แค่1,200ล้านเองค่ะ
0: พันกว่าล้านครับ
1: 1,200ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
0: แจ้งกี่คนสองคน
1: ภรรยาที่ภรรยาที่ใช้นามสกุลพรมเผ่าคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาสใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
0: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
1: เงินสด
0: 200
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
0: อ๋อเงินชีเงินฝาก
1: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพฯปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรี

0: ราชอุบลพะเยา164ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสแค่คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุกจิกเนี่ยเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57ล้านค่ะ
1: ไม่มีลูกกับภรรยา
0: น่าจะ3คน
1: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
0: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
1: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
0: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8คนค่ะ
1: ม
0: ีลูก8คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
1: รัฐมนตรี
0: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
0: ก็คิดเอาเอง
1: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7ล้านค่ะไม่มาก
1: 7ล้านนี่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
1: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
0: 8ล้าน8ล้าน2
1: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นสสมาประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
0: มีที่ดิน4ล้าน5โรงเรือน3ล้าน
1: ก่อนหน้านั้นก็
0: มีเงินสดอยู่ 200,000 เงินฝากไปอยู่ 500,700 ค่ะ 57,000 ค่ะลงทุน 200,000
1: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
0: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
1: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
0: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
1: ไอซ์เขาไม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำมาอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
0: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
0: ค่ะ
1: เกณฑ์ว่าเรียนเก่ง
0: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
1: เป็นนักเรียน
0: ทุนไปจบปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
1: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
0: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2ปี

0: หกอ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ2 ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5 ล้าน6 ล้านเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ967 เล่ม
1: โอ้หนังสือเยอะ
0: อย่างเงี้ยดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการ
1: ม
0: ีหนังสือ900กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
1: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่ายึดมั่นไหมพระธรรมล่ะมีอะไรนะเบญจภาคีครบเรียงต่างเลย
0: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมา
0: ติ
1: ดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
0: ค่ะ
1: นี่คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
0: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
1: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
0: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะฮะ
1: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
0: ค่ะ
1: คือ
0: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประภัสร
1: รุ่นน้อง
0: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
1: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันติดกันนะ
0: ค่ะค่ะ
1: คือคุณประภัสรเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประภัสรเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
0: ชื่อร้านอะไรอะคะ
1: ครัวประภัสร
0: อ
1: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัดสอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัดสอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มแล้วเขาก็
0: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
1: นี่แหละแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่า
0: ไปแต่งงาน
1: แล้วก็ไปเป็นคุณนายของนายตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
0: เ
1: ขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพง

0: พชรนะปัจจุบันเนี้ยนะอย่างน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกเนี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประภัสสอนแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยละค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านไอ้รางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณพัชราอายุ17ถูกไหมคะ
0: คุณพัชราปีละ2007ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์ สเวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณพัชราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรสเวตนันท์ป่ะยังเป็นสเวตนันท
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนปานิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
1: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรนะ
0: 75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
1: โอ้
0: นะจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประพัฒน์สอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประพัฒน์สอนอ่ะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่ก็เยอะทีนึง
1: ค่ะ
0: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประพัฒน์สอนเนี่ยครับ
1: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
1: ค่ะมีข่าวอีกข่าวนึงขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะค

0: ถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดน้องหาดนี้หรือเปล่า
1: หาดกัมมลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากาที่เป็นคนเปิดแชท
1: ช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: คู่กรณี
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปสารเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
1: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคุณหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
0: ได้จะเป็นคนไทยอะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอาอย่างพูดอัน
0: บอก
1: มิสเตอร์นี่อะไร
0: เด็กก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษ
1: โอเค
0: คนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
1: ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
0: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขา
0: ถูกกล่าวหาแล้วคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะคะ
1: ไม่ทราบ
0: เพราะมันมีม็อบอะคะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่เอกสารมันเหมือนเดิมพันสูงมากอะข้าราชการก็สู้ตายพวกทำธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
0: ไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
2: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้

0: จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
1: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
0: ใช้งบเท่าไหร่นะ
1: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
0: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านแพงกว่านั้นเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยก็ค่อยทยอยเปลี่ยนไปนะ
1: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดมีวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์ทางสังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายเด้งก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะหนึ่งก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า1,000หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไปเกิน 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ไพศาล10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
0: ไม่ได้อยู่ใน
1: ค่าไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10

0: สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์ในจ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ยังสนใจอยู่ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายอีก2การไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยกันรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
0: การไฟฟ้า
1: ของการไฟฟ้าอยู่นะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยเขาเฉลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
0: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
1: พักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
2: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
1: คือ

0: ือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนให้การไฟฟ้าเขาบอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีนึงเขาก็ไม่รับเอง
1: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
0: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
1: ก็จ่ายสิคะก็แค่นั้นเอง
0: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
1: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
0: ก็อย่างน้อยก็พับแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บก็ต่อเขาคงจะด่าใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
1: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
0: ก็นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็ไม่เกี่ยวเขา
1: ก็ครั้งก็ไปจัดเงินมาจ่ายอ่ะสิ
0: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของครั้งเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยครั้งเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
1: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
0: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
1: ระดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดดิฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึง ็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้

0: ากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
1: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200 300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างมั้ย200
0: ราชการซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
1: ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
0: แต่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเลยฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
1: ๆ อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
0: ไปเดินเล่นอยู่ใน
1: วันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
0: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
1: กับมดดำมาหรือเปล่า
0: เอาตอนเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
1: กับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงานเก่า
0: คงจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ๊บขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองธาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นเอาไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยเอาภาพเก่าเอาภาพเก่ามาโพสต์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วอ๋อจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
0: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50 ตัวให้เป็นผู้เป็นเวทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่น
0: ่
1: าจะไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
0: เงียบเงียบเลย
1: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำละ
0: จริงๆมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรียกก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศร

0: มันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะค่ะแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมากวนน้ำไม่ขุนคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะอยู่เงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40 50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูว่ารัฐวิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะ
1: คร
0: ับ มันก็มีที่มาที่ไปอยู
1: ่
0: ค่ะแล้วก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา14นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจกบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
1: มีพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
0: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
1: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
0: เหล็กไหลก็มี
1: เหล็กไหลเป็นพันล้านมูลค่า
0: เต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อ่ะค่ะของขังพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะแซบทราบกันดีนะฮะ
1: ก
0: ็
1: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะพอแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณ

0: านพวกอะไรเงี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งตอนราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะ
0: ฮะคุณเต้ก็แกส่งคนลง
1: เฉพาะพระเครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ได้หาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกละเห็นไอ้อาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลแล้วคุณเต้ก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ้เรื่อง
1: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
0: ค่าสมัคร50,000
1: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้30เท่าไหร่37บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
0: ค่ะ
1: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ
0: พระกริ่ง
1: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าจะเป็น
0: รุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี
1: ้ค่ะ
0: โด่งดังมากนะ
1: พระรอดพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้าน
0: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
1: ไม่ใช่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
0: แกตีแกเองใช่ไหม
1: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3บาท50ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2บาท12ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2บาท2ล้าน5พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1บาท40ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1บาท320,000ค่ะนี่แหละมีคนแจงพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบแล้วว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจงที่มาด้วยนะคะ
0: อันนี้
1: ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจงอย่าง
0: เงี้ยเขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองเขาก็
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
1: สมมติว่าดิฉันแจงว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจงว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แรกเลยต้องไปดูก่อนว่าขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
0: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
1: ฮะ
0: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
1: ๆงาช้าง1คู่นี่ก็ต้องแจงว่า1คู่ยาวกี่เมตร
0: ได้มา
1: ต้องได้เรียบร
0: ้อยได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
1: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ฉันไปตัดมาเอง
0: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วยนอแรดเนี่ยบอกมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
1: แล้วนอแรดได้เป็นไงตัดไปเอง
0: ตัดไปเองอีกโอเค

0: เออ
1: ค่ะ
0: นะฮะเออเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี้
1: ค่ะ
0: นอกจากกลุ่มอะไรนะของ

0: สายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
1: เลยค่ะนาน
0: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
1: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
0: ผมเข้าใจว่าแกคุณพนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: สมศักดิ์โกสัยสุข
0: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
1: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
0: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นก็อยู่หาดใหญ่ก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
1: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าแล้วอยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัสเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัสไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดนนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับอย่างเติร์กในการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เข้ายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับอย่างเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็คือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยครับ
1: หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัสคุณพนัสเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิคะคุณพนัสอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้ก็ฉาดฉานมาก
0: ก็เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดี

0: ดีกับเราใช่ไหมคะ
1: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
0: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัสไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละพอเดียวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ก็ไปสู้กัน
0: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
1: อันนั้นก็จะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
0: ก็ลงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ดีนะ
1: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู
0: ่
1: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
0: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
1: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็
0: ม
1: ีซื้อตึกสกายนายไปตู้ดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
0: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
1: ้ค่ะการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5ล้าน9ใช่ไหมคะเป็น7ล้าน1เขามีเงินฝากเพิ่มล้าน4ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา 400,000 ด้วยมีนี่อ่ะมีผู้ช่วยสสยืมเงินผู้ช่วยสสมา 400,000 ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีทั้ง8คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนทั้ง8คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงค์ก็เงียบไปละแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
1: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
0: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักนึงแล้วเงียบไปละตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็ภัตตาหารเพนก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
1: ก็หลายอย่าง
0: ทำมาแล้ว
1: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แปลเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดิเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี
2: ้ทักทายคุณผู้ฟังด้วย
3: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่พี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะฮะพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: เอาด้งเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
3: งวดที่แล้ว
2: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
3: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
2: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
3: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
2: แล้วพี่
3: เขาไปกด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
2: แล้วพี่ก็บอกด้วยว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้าโอ้ก็ไม่เลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
3: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
2: ่เอาแล้วมีเลขยัง
3: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
2: เดี๋ยวเวลายังมีเวลามีเวลาไปนอนฝันนะครับ
3: เออนะ
2: ครับเริ่มกันเลยครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็ขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็โดยทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับ ทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้าข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้น้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมาเนี่ยมันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
2: โอ้โหโหดจัง
3: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะนะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะก็พี่สาวเลยของคนตายนะครับ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะฮะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรรงค์เนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจเซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายทำตามโครงการ Money Cashbackซึ่งก่อนนี้ฮะที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรรงค์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักจูงให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโง่ไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะ ถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
2: ่
3: วันๆมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
2: ่
3: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
2: ่
3: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกลับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
2: เ
3: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
2: ่
3: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
2: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพร่งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างถ่ายใบหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
3: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
2: ใช่
3: ไปหาเช่าที่จอดรถใหม
2: ่
3: เนาะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดฝังของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครโรคทิ
1: พย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
2: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
3: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
2: อ่อนใจนะเจ้า
3: ของบ้านเหมือนที
2: ่เรา
3: เคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเธอโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
2: ่โอ้ก็โจรอ่ะนะ
3: ก็จะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะเนาะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต่อป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรก็เหิมเกรมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
2: ครับ
3: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
2: ต้องใช้เวลา
3: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
0: มหานครรอบทิศ อันดับ4
2: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่ Air Asia เต็มราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
3: เวลาโทรไปแจ้ง191ได้ใหญ่อย่างนี้นะพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับอยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายเข้ามากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยใช่ไหมขอถุงมอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถคันนั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจสิครับเอ้าไหนผู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับอ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้ก็ไม่ใช่ไปใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
2: ่
3: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
2: โอ้โห
3: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่านั่นนี่สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่2เนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลย2คนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
2: แก
3: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191ในโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆนะ
2: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
3: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไห
2: มไม่เกี่ยวแต่ซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
3: ๆครับผมดู
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
3: โอ้โห
2: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมอาสำคัญ10ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงเนื่องจากคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสนับสนุนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน 3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ฟ้าทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตคิดเป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
3: อ
2: ยู่ได้ไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
3: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆนะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
3: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
2: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
3: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
2: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะ
3: โอ้
2: น้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายคาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบรกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไฮน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ และเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
5: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุก

สื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะเดือนมิถุนาก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัทอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่รุ่นสวัสดี

ฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกพูดได้อีกยายออสมาแล้วสวัสดียายออสนะครับผมขอบพระคุณยายออสครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียร์ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์1อาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC มั้ยเอ่ยยังไม่มีFC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีคร
0: ับเป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: พิเศษให้กับน้องบอสและก็น้องโปรแกรมหลังไม้ด้วยครับและก็แฟนเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: คร
0: ับ ครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะครับสายหน้าใหม่จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่ฮาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายน้องฟ้าด้วยนะในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาไงแนวไหนนอกป่ะเนี่ยใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่ห นีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแซ่บหอม

0: หอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับนับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan นะฮะราคา20 บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสัน MVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24 รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMCOT Superfan นะครับผม
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษกับแบบทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้ง2คนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอลฟ์บลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้ง2ฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้ง2ประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็น

0: ็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บูเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บูเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
3: สวัสดีพี่แก้วครับผม
4: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
4: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
3: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
3: วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
3: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
4: ใช่แล้วครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
4: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
3: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่แก้วนะ
4: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
3: ครับผม
4: ขอประกาศขายอะไรนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
3: อ
4: ๋
3: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
4: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดนึงยี่ห้อพาราเมาครับ
3: อ๋อ
4: แต่มันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ
3: ขายเจ็ดพัน
4: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
3: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผม
4: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
4: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
3: โอเค
4: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอต
3: ครับ
4: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
3: อ๋อเสียงดัง
4: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
3: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกกี้ชาบู
4: ซุกกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
3: ได้เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้วจัดให้นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ผมสวัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะครับก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณนักบ้านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22:13โอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไม่หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศรีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่
งานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เอ็นดูเนาะพี่ไพศีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรันนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนะเล่นไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือว่า Instagram เรามี TikTokเราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีก1ช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ Mcord Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ Mcord Connect M C O T แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ C O N N E C T เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องลูกหนูที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกหนูที่เสียงหวานด้วยพี่แหม่มเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดนึงเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แหม่มปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แหม่มคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนาะพี่แหม่มโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเคเลย
2: เลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แหม่มล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: มันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ
1: ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างนี
2: ้ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แหม่ม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นน่ะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แหม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุ
1: จ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้องหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ช
1: ั
2: ดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะที่พี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มีเก้าม
1: ีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: วันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้าปัดที่ใครอยู
1: ่
2: ว
1: ่
2: าอะไร
1: ไปส่องดูจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: 105
1: 105อ๋ออสมทเนาะอันนี้เป็นอสมท

0: ภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
1: อสมทภูเก็ตค่ะ
0: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
0: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะ
1: อ๋ออันนี้ก็105โอเคจ้ะ
0: โอเคชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมหลวงทงสิทธิ์ขอบคุณพี่แม่มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมหลวงทงสิทธิ์จินตลาภูลาภค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะคะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังใหม่ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงการพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาศรีสะเกดจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ให้ตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

ือซักไหนเกรงใจมากเลยมีสัก500ไหมลูก

0: 试下半米。我正在瞓劲呢。
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: หยัดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: 23:02 นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ สว
6: ั
5: สด
6: ีคร
5: ับ ครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
6: ครับผม
5: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
6: ครับผม
5: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
6: ครับผม
5: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
6: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
5: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
6: ครับผม
5: โน้ครั้งแรกเลย
6: ก่อนมันโพไม่เคยติดเลย
5: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันแล้วติดตามฟังมานานหรือยังคะพี่

0: โตจะ5 ปีแล้วมั้งครับ
1: จริงเหรอ5 ปีแล้วนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
1: แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
0: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
1: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหงนะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
0: ได้ครับ
1: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
0: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพรคร
1: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
0: ให้คุณสมบูรณ์ครับ
1: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
0: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
1: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยบ่อยไหม
0: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
1: อุ้ยแล้วก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
0: ครับผม
1: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
0: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
1: ่
0: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
1: โอเคโอเคอะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอย
0: าลาอาฮ่าน
1: ี่สุดยอด
0: ผมจำได้
1: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากๆเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ MCOT Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัล

นะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1:45 นะคะของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ทวัชชัยเนี่ยพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีอ่ะนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งไทชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999 2เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิบลำปางเนอะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริงกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับพี่ตาครับ
12: ผู้สาประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซนเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอลิซิสแบ็คลิสเตอร์กับเบโซ่เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สาประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซนเตอร์นะครับเป็นดาวิดอาร์บายยืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
11: ก็เปลี่ยนชั้นตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชครับแบ็คขวาจากไมด้านหลังสามตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ แบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดเพราะวันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองก็ดูจังหวะที่ของทางเจตนาครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นลาเลยครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเป็นอัลมาดาครับเตียโกอัลมาดาครับจากแอตแลนติกนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเอาออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
12: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียที่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
11: ขมาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
12: ครับ
11: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
12: วันนี้นี่
11: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
12: มาได้หมดเลย
11: SMS ก็489899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
12: ครับผม
11: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
12: ครับก็เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
11: รู้พร้อมกัน
12: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
11: อนาโตวิชก็ลงมาเป็น
12: สำรอง
11: มีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
12: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
11: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
12: ครับผม
11: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะจารึกประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่แล้วจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความโดนนิโปซิตไม่ว่าอะไรครับฮ่าจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จับพลิ้วหนีมาโดนดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์นะครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราต้องร่วมมาเจเดนครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
12: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อ
11: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
12: ครับ
11: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
12: ครับผม ดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
11: โอ้แต่เสียบนะสเตฟานพอร์ตนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
12: ครับ
11: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของเราจะร่วมมาเสนอจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
12: เข้ามาแบบแซนด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอชเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าหมองเหม่งมากนะครับมาค
11: ู
12: ่เลย
11: ครับผม
12: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับเหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
11: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
12: ครับ
11: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
12: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนะตั้งแต่ฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
11: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวตโรมาร์ติเนสจะถึงบอลหรือไม
12: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
11: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคลิปที่ผมนะไปแป๊กมาว่าไง
12: ผมว่าไม่ได
11: ้อ่ะแต่มันดูที่จังหวะของลาวตโรว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
12: เร็วไปนะ
11: อ
12: ัน
11: นั้นนะแต่ทั้งสองทีก็พยายามจะเข้าไปเลยครับแมคคาริเตอร์เอนโซ่เฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
12: ลุ้นลุ้นลุ้น
11: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิอาทักมาแบบนี้อาร์บาพยายามจะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
12: ครับผมเรียบร้อย
11: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
12: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะต้องไปเช็คแบบนี้นะคร
11: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
12: สเตฟานพอสเนี่ยนะ
11: โอ้จะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอะ
12: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอล นะแต่ว่า
11: พอช
12: เนี่ยสิ
11: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่แบบนี
12: ้
11: เดี๋ยวฟังก่อนปินาลตี้คิก
12: กับปีนัลตี้ครับ
11: ผู้บรรยายไอ้ผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าเพนัลตี้คิกนะครับเหมือน
12: ครับผม
11: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
12: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
11: รอบสุดท้ายครับ
12: ครับผม
11: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับขวัญฝากคุณผู้ชมครับเมซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
12: ครับผม
11: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
12: ทุกอย่างนะ
11: ทุกอย่างครับคนที
12: ่
11: จะ
12: ประ
11: เสริฐเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
12: ครับผม
11: เป็นประตูจากสโมสรนะซาบัวครับในลีกออสเตรีย
12: สุดลุ้นกันครับ
11: เมซี่ครับ
12: ขนลุก
11: อยู่ที่บอลโอ้โหขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงด้วยดีโอ้โหเมซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าว

0: ยิงออกไปขวาเมื่อขอตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออก
0: โ
1: อ
0: ้
1: โหมา
0: สลาเกอร์ก็เดาทางถูก
1: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู
0: ่
1: ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับตามต้นกันใหม่ครับมาคาร์ลีสจ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะ
1: ยิงให
0: ้หน
1: ีมือใช
0: ่เลยยิงออกไปได้
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่นะครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบหมดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได
1: ้
0: 2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินท่านค่อยๆสืบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง29เนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอ่ะเดินกันยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกียร์กอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเนี่ยนะครับไม่ใช้อานาโตวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกบูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุยครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสก้านะพี
1: ่
0: กับสโมสรออกซ์บวร์ครับ75นัดยิงไป24ประตูครับด้านนี้เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
0: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางจอมขยันของอาเบลาซิกครับ
1: ครับผม
0: แฟนบอลอาร์เจนติน่าเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกปอสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกลางสนามมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่า
1: เกาเรชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาราบา
1: เควินดานโซแต่ฟรีคิกก็ไปนะครับอาราบา
0: เพราะว่าเกโกริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกริชครับอาราบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในยังติดครับเกโกริชเนี่ยสูง193เลยนะพี่
1: ดานโซ่ครับแหมเอาตัวรอดไปได
0: ้คืออะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาราบ้าจุดผู้ลุกขึ้นหน้าไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเข้มเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ลองถูกต้องครับกาเดเย่เอราวัน
0: เอราวันกาเดเย่
1: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
0: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมเลยครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
1: คูบเดลิก้านะ
0: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้ โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลาไรเมอร์จากไบเยอร์มินิกครับ
1: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะขอให้ได้ลงครับคอร์ลาไรเมอร์
1: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับแต่เมื่อนะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคอลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
0: ันนี้ก็ดินนักเตะไลซิกนะคอนลาไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
1: เยอรมันนะ
0: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่ครอสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตัดไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงอะไม่ขึ้นสังหารนะเอ้าเมซี่โดนชน
1: ใ
0: ส่บอลอาลาบ้าว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่อ้าวเมซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุ้ม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เมซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
1: ครับผม
0: อาลาบ้าจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
1: ออสเตรียได้ทุ่มนะครับ
0: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอร์เตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่ยาวที่เหยียบพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
0: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก่อฉีกไปหน่อยนะครับเมซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับมาสกัดไปครับสเตฟานพอชสาดโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออกมาทางซ้ายครับสปาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
0: ไม่ได
1: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรเบโรชมิด
0: โรมาโน่ชมิดนาทีแรกก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวเดอร์เบรเมนครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: นี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
0: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
1: ครับผม
0: ของดิเอโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
1: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในจินตนาการหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
0: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเรียวเดือเมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังมากขึ้นมาครับอาร์เจนตินาโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาทางที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เขารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ไอ้ฟอร์มดีเอออเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอนโซ่ฟอนเดเดจ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาตาโร่ดานโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไม่แต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอนีลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือดานโซ่เนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบานั่นแหละเลยอดยิงเลย
0: เมสซี่วางขาสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
1: ์
0: เซ็นเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: แต่โรมาโร่ดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่สเปอร
0: ์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแต่เข้าขวาไปแต่เข้าขวาแล้วโดนอลาบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
0: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนเบลีโอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
1: อดีตกาสเปอร
0: ์มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
0: 2000เนาะก็ไม่ได้ละ
1: แต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นนาน
0: เออ2000 2010ประมาณนี้เนาะมาโนซานอันโตนิสเปอร์
1: ยุครุ่งเรืองครับ
0: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเอรัฐเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: อ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ก็ไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินนะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอลาบาได้ก็ไปคุยกับผู้สินเลยครับไม่น่าเล่นครับจังนี้ลาตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับมาดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนี่ยไอดอลของเลโอนีลเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอ้มากนะเอาเดียปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลในการแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดียป
1: อก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เยอรมันเข้ารอบแล้วนะ
0: เยอรมันเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจิตด้าไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลู
1: ่
0: ประมาณนี้เนาะเขาเดาทางถูกมานี้นะฮะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่ได้เล่นยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาบิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาบิเซอร์นะครับได้กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกเลยครับแนวรับของอาร์เจนตินา
0: ไปติดโรเมโร
1: ่ครับ
0: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาบิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถวสองเก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมสซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี
1: ้
0: ฝากกระโดดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอเกมมันมากครับ
1: ครับผมนะ
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับ โอ้โหภาพแต่ที่เมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอะนะ
0: โ
1: อกาสที่จะขึ้นหนักนะ
0: แหมก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แล้วสุดท้ายก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอมกัน
1: มาด้วยนะใช่ไหม
0: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี่แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ็บใช่ไหม
0: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่

0: ภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนรัชเจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่ครับเชลิเดอร
1: ์ก็ได้อันนี้เชลิเดอร์ปอมเกิลแต่ว่ามันเนี่ยมาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้โหให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
0: ครับผม
1: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
0: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิบิสตาร์ดีน
0: ะ
1: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาสารพี่ก็อยู่
0: ถ้าเหนือมาได้ไหม
1: เหนือก็มาได้ฮะ
0: มีแล้วคุ้นๆนี
1: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
0: รับตังนิกนะครับเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
1: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
0: จะครบอยู่แล้ว
1: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไอ้พี่
0: น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
0: อีสาน
1: อีสานก็
0: อีสานส่งเสียงหน่อย
1: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เนี่ย
0: เจ้า41เลย
1: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
0: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
1: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
0: ภาคใต้ครับ
1: ภาคใต้แหล่งใต้นะไม่พี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยนะบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
0: า
1: ะ
0: แสงใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
1: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหมอุ้ย
0: คอมเมนเตอร์ตลกเลย
1: มาเป็นไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
0: แสดงว่าได้ยินเสียง
1: หัวเราะเลยฮะ
0: เสียงพูดหัวเราะ
1: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจบคิริขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
1: สนุก
0: นะครับบอลก็ใส่กันดี
1: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
0: ช่วยกันเล่นดี
1: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลังกระบะมีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับจอดเข้ามายังติดโรเมโร่แมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาคุณาไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของไซเบาแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างในแล้วครับคนไลเมอร์
0: โอ้โห
1: เกี่ยวนี้ไปสวยถึงสุดสลังแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
0: โอ้โหดึงขึ้นมาสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งแต่ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสเปนเซอร์เหมือนเดิมครับ
1: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกระยุดจ้องจักรยานอากาศนะครับผ่านหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะเตะขึ้นมาของลาตโรโอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์ มา

0: แอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วาร์เนอร์พอวาร์เนอร์จะไปจะเทิร์นวาร์เนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกอมจับลอตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลอตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยาวฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งนึงของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี่บางครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคียงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโดร
0: เอนโซฟานเดสออกสายมาครับให้อามาดาให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาและเอนโซฟานเดสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอลาบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอลาบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอนโซที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอนโซเนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี้
0: คืออาบาด้าเนี่ยคัตแบ็กกันมาให้เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอนโซที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอนโซถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลมันกระโดดมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอลาบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราจะลงมาเจเน็ตมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนในนี่แดนสนามนะฮะโรเมโรครับทิปออกขวามาโรเมโรเดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่ากลับที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนเขาพยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดียโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดิน่ากลับมาที่อามาด้าอามาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายหุบมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีกไปเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่เนี่ยหยอดครับ
0: เอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่บาเคเดยืนคู่กลางกับแมคคริสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกลับมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับ เมดินาสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบามไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้อืม
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางจ่อเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับรังนิ
1: ชแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิคลัสไซบาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซวเบามาที
1: ่
0: ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมดิน่าครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
1: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วครับแม
0: ่อู
1: ้ครับ
0: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคยเป็นผมยาวสมัยก่อน
1: อ
0: ู้จำไม่ได้นี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ไว้ผมยาวนี่เนาะไอเคมเปสปี78นะ
1: จำไม่ได้แล้วตามการเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายๆคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผ
0: ม
1: จังหวะเดียว
0: ดูจังหวะสวยครับลาวโตโรมาร์ตินเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาวโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซเฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลมาโร่เข้าหนัก
1: ให
0: ้ใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาดาเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคคริเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลินาเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเกโกอามาดาตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกโกริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกโกริสครับโรเมโร่เซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา
1: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอ่ะนะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้เกโกริสกับโรเมโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
0: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข่าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหม
1: ต้องลองเช็คดูนะ
0: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละแต่ว่า
1: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
0: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายแล้วค่อยคุยกันนะ
1: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
0: โมโนแม็กเนาะ
1: ใช
0: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีข้าวเราเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเร็วๆเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลคัพรอบสุดท้ายครับของเร็วๆเมสซี่
1: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาดานี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
0: แต่ว่าข้ามหลอก
1: ข้ามหลอกแบบ
0: รู้ว่าม
1: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
0: โอ้โหสุดๆครับเกรทเทดออทางโกดของแท้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
1: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
0: ๆโอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
1: ครับดูครับอามาดานะเป็นคนทำทางก่อนเลย
0: นะอามาดาเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลัง อามาด้าเป็นคนสาดตั้งต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับแล้วลากไปแล้วจ่ายออกซ้ายมา
1: ให้เมดีน่า
0: ให้เมดีน่าเมดีน่าตกกลับมาแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
1: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
0: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
1: ้นะเข้ามาแปะด้วยสายเลยครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงโรสลาฟโคเซ่ครับ
0: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอาบาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
1: เป็นตัวฟรี
0: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดิน่าเมดิน่าตบมาอาบาด้าก็ข้ามหลอกเลย
1: ฮะ
0: เมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
1: วารุมาตุ้ม
0: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
1: อามาด้าคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับพวกบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอามาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
0: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
1: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอามาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอได้มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
0: ใช่ใช่
1: กระแทกเข้าไป
0: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
1: เดี๋ยวมันสะกิดนะ
0: ไปสะกิดนิดนึงอ่ะ
1: เอาไหล่มาสะกิดอ่ะ
0: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
1: ่แล้วเอามาได้ตัวเล็กอ่ะ
0: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
1: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
0: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะที่สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วนี่บอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างเนียนไปหมด
0: ประเด็นอินเตอร์ไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอ่ะ
1: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน
0: ่ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาร์โลนี่เข้ามาคุมทีม
1: เดี๋ยวครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: ออเตียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
1: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ออเตียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคคิเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
1: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
0: ใช่เสียบอลกลางทางกับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
1: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคคิเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมา
0: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์แล้วเมื่อกี้พี
1: ่อัดใส่จากข้างหลังนะ
0: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากข้างหลังโดยแมคคิเลเตอร์ในแดนของอาร์เจนตินาและนำไปสู่การได้ประตูนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นอาร์เจนตินาก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าเนี่ยครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
1: นิดเดียว
0: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
1: พอมันแช่ก็รุนแรงนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
0: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเดเมซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
1: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: โอ้แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
1: เอาแม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไหมลูเซอร์อีกแล้วนะครับ
0: ต้องตัดฟาวไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตอนเล่นกับลิปูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร์
1: ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
0: โรมาโน่ชมิด
1: ฮะเงียบเลยวันนี้ชมิด
0: เออ
1: แค่ไม่ได้บอลเลยนะครับทางขวาน
0: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
1: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร์
0: ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
1: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
0: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาลาบาครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป ปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอลาบ้าจากให้มิเชลเกกอริชเกกอริชก็ไม่พร้อมเล่น
1: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกกอริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดของอลาบ้าก็แรงไปด้วยคราวนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีต้องเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
0: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดจ่ายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่โรเบโรชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาร์เตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกดลงพื้นเล่นต่อนาทีซาบิเซอร์คือลังกาลาป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาลาบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาลาบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
1: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับตัวเวลาบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาลาบาเข้ามาในกฎในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอร์ตเฟิร์นเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็คขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้ก่อนครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
1: ่นานมาก
0: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่รู้ด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
1: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
0: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาก็ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่เข้ามาเหล่าตะโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโลต้องระวังเหล่าตะโลเล่นหลายครั้งนะครับเหล่าตะโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไปเข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
1: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวล์อีกครับดุคน
0: โอ้ยเราจะเริ่มไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะเริ่มไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้นะครับพี่
1: ให้ได้นะ
0: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
1: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยแหมจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะคร
0: ับ ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหแล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูลาวตาโลอีก
0: ใช่ครับ เอาเดี๋ยวฟรีคิกครับของซาบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายซาบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดโรยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกริชเตะอาศัยลาวตาโลซะเลยครับบอลออกข้าง
1: ลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
0: ับ ใช่ครับ
1: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับนี่ครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคลองบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกสายมาเก้นนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซเตะทิ้งมาแล้วเมสซี่เก็บได้เมสซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาวตาโลยังได้ครับอาร์เจนตินาโมลิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ 1-2 กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนตินาเกมผ่านมา ทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนตินานำออสเตรีย 1-0 ครับลูกยิงของเลียโดเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซลโอนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดนะครับเมสซี่
0: เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายดูกระกัดกระเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
0: เมสซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนตินาก็
1: ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนตินาก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่เนาะถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคลิเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับมันเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเอง
0: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาโคโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซเฟรเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซเฟรเดส
1: กระเป๋าบนเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
0: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่
1: งซ้าย
0: ที่มีแซมิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอามาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาโคโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาดาเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตรงนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเลสซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเจนติน่าคือเจนติน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเจนติน่าครับพลาดทั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้าวก็แคมเปญเดียร์อะไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวิจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่พี่
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: คร
0: ับ
1: ก็เตรียมดูได้นะครับโมโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน7โมงเช้านะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่เลยครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอด
1: มา
0: โลกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้ว
1: เชียร
0: ์ก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่นั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช
0: ่
1: จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อย
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณทางโมโนแม็กซ์นะนะครับที่เอาเรียกให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะนะช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อรายอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีเขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็วันยุค
1: ก็เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะอยู่เมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
0: อันนี้อายาล่าป่ะพี่
1: โรเบโต้อายาล่าเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะนะ
1: ไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเข้าชัดได
0: ้เออ
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
0: โรเบโต้อายาล่าทีมงานของเซกโรนี่จะมีปาบอยมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับอ่ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าหน่อยนะกันครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะ
1: ไม่ได้
0: เมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบ้างพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็ผู้ตัดสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจ๋งนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่ทึ่งเที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอ่ะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วงง่วง
1: คึกคักอยู่นะ
0: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอกนะ
0: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากนั่นแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนัดสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซโตพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
0: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสด็จภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับอยู่อบอลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนอะไรนะ
1: สีขอนภูม
0: ิเออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สีขอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์นะพี
1: ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สีขอนภูมิใช่ไหม อีสานใต้เอ้าก็ สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: เป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายๆนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไบรท์ขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
15: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
16: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
17: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
18: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
19: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาครับในแต่นายไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับ ก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
5: ครับผม
4: นะครับที่ห้วยขวงนะพี
5: ่ห้วยขวงนะ
4: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
5: ่วันพุธ
4: วันพรุ่งนี้สิ พรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
5: ทั่วทุกที
4: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมากขอบค
5: ุ
4: ณมาก
5: จดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
4: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espressi 689899แล้วก
5: ็
4: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับเกมในครึ่งหลังครับที่ดัสเตเดียมอาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
5: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
4: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนด์ได้มีข้ามหลอก
5: ไม่ยิง
4: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
5: เซวาลเนาะ
4: โอ้นิกลัสเซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้เหมือนจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ1 2มาสวยครับให้วานเนอร์ตบได้เข้ามายังติดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาย้อนหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะไปซาบิเซอร์ยิงติดโอ้โหยิงไม่เต็มทางนะครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
5: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวอลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหมันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับเป็นอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้โหพลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
4: ฟังจากเยาวสุธรบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราดรีครับพี่
5: อ้าวราดรีได้
4: ราดรีก็ไม่ไกลราดรีก็คนงามราดรีแล้วพี
5: ่คนงามบ้านโป่ง
4: คนงามบ้านโป่ง
5: นะครับเพิ่งไปราดรีมา
4: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราดรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
5: บ้านแฟน
4: บ้านแฟนอยู่นั่น
5: บ้านภรรยา
4: บ้านภรรยา
5: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
4: อยู่นั่น
5: โพธาราม
4: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
5: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณรับลูกกา
4: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
5: คุยก
4: ันด้วยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
5: ร่วงไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
4: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
5: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
4: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
5: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กองไม่จับเลยไปจับเมสซี่หัวก็ไปครับก็ไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปเอาแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
4: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
5: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
4: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
5: ครับ
4: ฉลาดมาก
5: รู
4: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
5: ไม่ได้ถ้าเข้าก็เรียนแบบเลยดูต่อครับ ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
4: ฟังจากสนามครับพี
0: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
4: เขาบอกฟังจากแดนเอชพี่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
5: แดนเอช
4: ฟังจากแดนเอช
5: แดนเอ
4: ชแลนเอชแลนเอชฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
5: ชื่อเมืองไหม
4: ชื่อเมืองหรอวิลล่ามันอยู่บาร์มิงแฮมไม่เหรอ
5: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
4: ่ฟังจากที่ไหนผม
5: เชื่อหมดเลยนะ
4: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
5: คนงามบ้านโป่งแ
4: ต่คนงามบ้านโป่งนี่หรือว่าปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้อ
5: ราดรี
4: เอาดูเดปอยอดเข้ามาจากสุดสนามครับฝั่งขวาติดอาลาบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินายังได้ครับขึ้นมากดของออสเตรเลียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วนะครับแล้วจิ๊บเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
5: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟลังนิก
4: คือตอนนี้บันดิตไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอนาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
5: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอนาโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
4: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเดฟแฟกด้วยแล้วเมสซี่จะไปอ๋อดำหน้าอยู่แล้วครับ
5: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เป็นคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งดำหน้านะครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอนาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
4: ฟังจากกัทลักษ์กัทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกัทลักษ์ก็เคยไปนะพี
5: ่ศรีสะเกต
4: ฟังจากเวกัสพี
5: ่ผมเชื่อนะ
4: ผมเชื่อนะลาสเวกัสใช่ไหม
5: อ๋อนี่ชากิร่า
4: ชากิร่า
5: โอ้โห

0: สวยนะ
1: สวยชากิล่าชากิล่า
0: โอ้โหชากิล่าชากิล่านี่โคลอมเบีย
1: ใช่ไหมใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
0: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปเพลย์เคชั่นต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
0: ชาคิล่าชาคิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
1: 4รอบใช่
0: 4สมัยนะครับชาคิล่าตั้งแต่บางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
1: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับอ๋อเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนโชโร่ไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
0: เหมือนซีนี่สุดๆจริง
1: ๆเหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
0: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
0: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
1: เออใช่บ้านน้องอีกึ่มมีวะพี่ผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะเพราะว่ามันจะมีมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกๆหมู่บ้านแปลกๆเนาะฝากจากสุราษฎร
0: ์ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะน้องอีกึ่มไหนเนี่ยฮะฝากจากนครปฐมนะอ้าว
0: หาเลยน้อง
1: หาดิซิพี่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหย่อนเข้าไปครับเมสซี่หยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาลาบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลฟานพอชเจอกับลาวตาโรมาร์ติเนสพอชจิ้มออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
0: โอ้โอเค
1: ครับ
0: แฮปปี้ปีแหละ
1: แฮปปี้
0: นะ
1: พี่นะ
0: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
0: บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
0: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
0: ครับ
1: เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี่ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
0: จะเปรี้ยวไป
1: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอเส้นอีสานนะพี่
0: คือถ้ากลางคืนเนี่ยต้องเป็นเส้นหลักอะเนาะ
1: เออ
0: ต่อครับ
1: อ้าวต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตรงโอ้ยพลิกมาแล้วดีโรเมโรเข้าพวดพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
0: ไลเมอร์เลยครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรเนี่ยดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
1: ฟังจากบนที่นอนครับ
0: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได้
1: ก่อนนอนคุณทำอะไรครับ เอ้ยเดี๋ยวนะก่อนตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะก็บอก
0: ลุกก่อน
1: ใช่ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดครับพี่อ้าวอ้าวเอ๊อันนี้โครงการของรัฐบาลแล้วฮะ
0: ประจวบใช่ไหม
1: แมวแ
0: ซ่ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจนะ
1: เอ๊รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
0: ตรงใช่แถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
1: ์สปิเซอร์ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาร์ติเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
0: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์ติเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
1: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโดวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะนี่ไงเป็นภาพเลยครับเป็นไงผลเอาถูกไหม
0: นี่ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโดวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่างนี้ครับ
1: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับ พราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถูก
0: นะ
1: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
0: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
1: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากจะไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
0: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
1: ถ้าสมัยเป็นรุ่นนะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เดือดน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนสายบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกลับมาคือแล้วกลับมาโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่าวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนา
0: ะ
1: เรามาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
0: โอตาเมนดี้ไม่ไหวครับโรเมโร
1: โรเมโร
0: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาเกล่าสวย
1: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
0: เฮ hey,
1: hey, กันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชาเกล่าเหมือนปีเก้ ม
0: าก อาร์เจนติน่าเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเมโร
1: ่
0: นะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
1: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
0: โดนแซนด์วิช
1: เมสซี่ยังไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2-9ครับวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเดินดีกว่าเดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
0: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
1: ฝากจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอลนะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาแรกๆก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาเจนนานนำอยู่หนึ่งศูนย์บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
0: บีบขึ้นชัดเจน
1: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับในช่วงปล่อยเกมให้กับอาเจนนาPorsche ต้องระวังนะ Porsche ได้เหลือไปแล้วนะ จะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
0: ครับผม
1: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
0: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
1: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
0: ก็สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
1: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถสวนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตอนนี้กับอาราบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาฟังมา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาPorsche แบ็คขวาของออสเตรียจะตัดในเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนติน่าด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อน Porsche โอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาวเกินไปลิซาโดมาร์ติเนสก็หัวยาวเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนติน่าปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
0: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่ยิงประตูแหน่งเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
1: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาก็เหมือนเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
0: พูดถูกแล้ว
1: ก็ใช่เนาะ
0: ครับผมถูกต้องแล้ว
1: ฟังจากเพอร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
0: ผ่าน
1: เพอร์พลต้องมีอะไรที่มัม
0: มันก็มีเยอะอะไรอีสาน
1: ผมชอบกินนะเวลาแวะ ข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเน
0: า
1: ะร้อนๆกับ
0: ไอ้หมาไส้กรอกต่างกันยังไ
1: งใส่ ต่างกันย
0: ัง
1: ไง
0: เออผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเห็นว่าหมาเหมือนก
1: ันแต่หมาเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
0: ่
1: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่อย

0: ะครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ่
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะเตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับยังไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของ
0: เดโซ่โดนลิ้นปี
1: ่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอนโซ
0: ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล่
0: หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดันโซก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเข้าไปคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากอาร์เตตุกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: คำว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเออแล้วเนี่ย
1: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอ้าโหกรรมการ
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกหลังมานี่ฮะโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือดิโกเดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอุ้ย
1: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับจุกไปครับ
0: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
1: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
0: เอามาด้าเล่นดีนะ
1: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็ก็หูเลียนอวาเรสนะครับก็ไปได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
0: ไม่ได้ไปบอลโลก2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
1: ตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
0: แล้วได้บอลครับเอ็นโซ่เฟรเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูก2ของอาร์เจนตินาครับและลูก2ของเลโอเนลเมสซี
1: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสา2ปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
0: ล้ำหน้า
1: ด้วยนะครับ
0: น่าจะล้ำหน้าไหม
1: ล้ำไหม
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้
1: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
0: เลี้ยงออกเองดิยิงออกเองฮะ
1: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชลาเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับแต่ไปติดทางโมลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
0: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
1: ๆสวย
0: ช่วงมีความรัก
1: นั่นแน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
0: เอาต้องไปเลยที่เขามีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ย
1: มีทุกอย่าง
0: ไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
1: สวยๆๆนะครับประจวบก็เป็นจังหวัดที่สวย

0: ครับ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะลุยเลยครับซาบิทเซอร์
1: เวลายังมีครับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์นี่โค้ชของเจเนน่าก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบเอออย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะ
1: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทินมาเอาเซเบเซอร์ยังได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดินาครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริชกองหน้าล่างโย่นะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาราบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วพี
0: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
1: ฟีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอาราบา
0: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยนะครับแทนสเตฟานพอชส่วนอันโตวิดมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร์
1: น่าจะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้ายอ่ะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
0: บวกกันครับลูกนี
1: ้พักดื่มน้ำก่อนพี
0: ่ครับผมมา
1: อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วน
0: ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับโปรดอากาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Gold Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมเลยครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้ดูชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหน ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบ่งครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยกันเนาะ
0: คุย
1: กันกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสเตอร์มาร์ติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาร์ติเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน่
0: แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาทะลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผามอยแดงโหผมเคยไปนะผามอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะสเกตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์เมสซี่พรแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก M-Cod Connect ครับโอ้ซานเอโกโซลารีแม็กซี่โรดิเกสแม็กซิโรติเก้เคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกเลยครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติเอโกโซลารี
1: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโคเข้ามาได้มงเลยเดียวโหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็นนะ
0: นิ
1: โก้กอนซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสะบัดไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้ยเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนตินา
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโมกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูไปครับ
1: ใครยิงครับก็ถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบแกโทษด้านขวา
1: ไรเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอนซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหม
1: โอ้โหกอร์ซาเลสนี่ก็นี่โคลัสกอร์ซาเลสแล้ววันนี้ก็กอร์ซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับพรวดไปหน่อยเดี๋ยวก็กอร์ซาเลสครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเลโอเนลเมสซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระรามสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับเอาขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแหม
1: โอ้ยไหลมาอ้าวไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ไปนะครับฟาโดเมดินาไม่พอใจครับ
0: อ้าวไลเมอร์โดนด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไลเมอร์ก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมดินาก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักอกกันเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อเมดินา
1: เหลือทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางฮะ แบ็คขวานะของออสเตรียกับแบ็คซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเลยเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: อ่ะออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: เอา
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราเล่นเรื่องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่ใครแม็กแล้วนะช่วงท้ายเกม
1: ชมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาย้อนแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายก็ยืนแต่ว่าอินเวิร์ตหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดาโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีน่าได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเจนตายเล่นช้าๆโอตาเมดีให้ขวามาโอ้ยเดปอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะทำเร็วไม่ได้
0: ไปดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบกบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโน่ชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี
0: ่
1: ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์คนที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิทมาช้าไปหน่อยนะครับแม่อัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ตินเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิทเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดียวมันไม่เซอร์วิสให
1: ้
0: อาร์ตวิทก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไลเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ตินเนสนี่มารับได้แล้วก็อาร์ตวิทเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊ตโอเลียนอวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี
0: ่
1: วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวิมเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิสเดอร์ชลาเกอร์
0: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเหมือนกันนะครับอาเจนเนี่ย
1: นั่นแต่ออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
0: เพราะว่ารู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
1: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดาโซให้อลิสเตอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโกฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาร์ตเกเกรได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลศาสตร์ยาวมานะครับแล้วทางเกโกริตนี่พักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดีน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
1: น่เดปอครับ
0: ครับ แล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงแล้วอเมดิน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็คตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดปอลเนี่ยหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมานะครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิสเซอร์ครับ
1: สวิสเซอร์ครับแต่บนทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อานาโตวิชนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟีโดวางยาวๆขึ้นนำไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่าเนี่ยครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของเจนซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
1: ับ
0: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็อย่างมีหวังครับอย่างมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: โอ้เล่นอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: โอ้เล่นอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ฮะประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาเอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแบ็คเลเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโลออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายของดันไลเมอร์คืนกลับมาเควินดานโซออกซ้ายไปครับฟิโลปราสแบ็คซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดานโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ในฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
0: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
1: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกริชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
0: ครับ
1: จะส่งชุกวูเมก้าลงมาครับ
0: ขานี่ชุกวูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
1: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหวตนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีลิซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอเนลเมซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
0: ยังไม่อิ่มนะ
1: ไม่บีบสูงมาเจนตินาก็ออกตรงนี้แหละ
0: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
1: เลซันโด
0: ว่า
1: วางยาวขึ้นหน้ามาครับให้นิโก้กอนซาเลสแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งในโอเอโซฟรานเดสติดบล็อก2ครั้งครับอาร์เจนตินาไม่ได้ลูก2และออสเตรียครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ปราสเคาะ1-2กับทางซาบิเซอร์ปราสมาที่ซาบิเซอร์ จิ้มในเข้ามาชูไปเมก้า
0: โอ้โหจังหวะเดียวสวย
1: ครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งโด่งจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซว่าวให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
0: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
1: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกวูเมก้ากลับมาที่ดานโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนตินา
0: เขาจ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สกอร์โรนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของดิซาโดมาติเนสนะครับให้ทางนิโก้กอนซาเลสหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอนโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
1: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
0: แต
1: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอนโซฟอนเดก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างครับ
0: ครับ
1: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
0: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
1: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไปเสียบอลครับและเสียบอลให้เมซี่ซะด้วยเมซี่ดึงหลอกก่อนไหลทีมเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซ่ฟอนเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมซี่ก่อนครับเมซี่ขึ้นหลังกลับมาเมซี่ขึ้นหลังให้อันดาโตวิชแล้วจะย้อนดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอาอยากได้ครับวีเมอร์อยากได้พุ่งพุ่งลงได้ฟาวปาเลเดสต้องระวังครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกนึงครับ
0: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ลูกนี้ฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่เอาตาเบนดี
1: ้ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิดโค้งเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโดมาร์ติเนส
0: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสครับคองบอลแดนหน้าได
1: ้เมซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรซได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนเลยกลับมาที่เอนโซ่ฟอนเดสไหลให้ปาเดส
0: นี่ครับไม่จะเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเมนดี้ครับมาที่ริซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยืนขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอนโซ
1: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
0: เรียกเอ็นโซ่บอกจะไปให้เอ็นโซ่มายืนรอรับบอลหน่อย
1: ยอดไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับมงเทมไปก่อนครับออสเตรียชูเมก้าจะไป
0: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับบุษเสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโดรมาเตเนสคืนหลังกลับมาก่อนโอ้นาทวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
1: ้โรมาเหมือนอเลเนียสคาร์โนนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับระวังครับอืมอาเจนิน่าเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซเฟรเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิสเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: เจ้าวัดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช่นวีนะครับโอ้โหเฉียดเสาออกไปครับพาทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียมองเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้มากครับลูกเปิดของสปิเซอร์ครับมาเสาไกลให้เควินดันโซ่ครับตามสเต็ปเลยครับมองชงเข้ามาแล้วก็พาทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตามินดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับเอาโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซ่จิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอาริสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอมบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
0: มีนะต
1: รงนี้คนเดียวชูอเมริกาจิ้มได้เข้ามาแล้วจะเคาะ1 2กับชูอเมริกา
0: โอ้ทันครับเร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับไซบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราดเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้วินาโดนัทจ่อๆเอาวินาจ่อๆต้องยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมสซี่ยิงติดบ้างโอ้โหเมสซี่ยิงการได้ก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ 2-0 แน่นอนครับ
0: มายังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอัลวาเรสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งมาเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาเจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวครับ
0: โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
0: ครับโอ้โหมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
1: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
0: ครับมาดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเรียอัลวาเรสลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับเอาอะไรก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเดเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
1: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซ่อยู่ตรงนั้นพอดีดานโซ่ยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
0: ไม่
1: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
0: โอ้
1: เมสซี่ครับเกิดเท็ดออฟออลไทม์ครับกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
0: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
1: จบพี่
0: ครับ ก็ 2-0 เนี่ยครับนี่ครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงทุกแบบก็ประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
0: เสียงแฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้ว
1: แฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้วขออภัย
0: เพราะว่าไฮไลท์มัน
1: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสให้กับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่แบกแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะฝืนอ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
0: น่าลุ้นนะ
1: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
0: เขามี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
1: โอ้โห
0: เป็นภาพของคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
0: อายุ100ปี
1: อายุ100ปีครับ
0: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
0: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอ่ะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
1: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
0: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
1: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแบ็คคลิเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกสครับแล้วเดี๋ยวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรเลียไป2-0ครับ
0: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเลโอเนลเมสซี่เนี่ยครับ
1: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับสวมกอดกับเลโอเนลเมสซี่ยอมรับครับ
0: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
1: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
0: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
1: บทคนเหมือนบทเนี่ยจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
0: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
1: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
0: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบได้แน่อยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
1: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เมสซี่ก็39เนาะวันพุธนี้นะฮะ เขาก็เลยบอกว่าขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
0: โอ
1: ้โหมันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์
0: ครับ
1: นะครับมาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
0: า
1: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ฝรั่งเศส
1: เจอ
0: ใคร
1: เดี๋ยวโอ
0: ้แป๊บนึง
1: แป๊บนึงฝรั่งเศสจะ
0: เจอ
1: กับไออิรักเวลาตีสี่
0: ฝรั่งเศสครับผม
1: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
0: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
1: แล้วก
0: ็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดบรรยากาศขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางครับอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
14: ์รอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
16: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
18: ยาซาม

0: goes
1: 2:11 PM ครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนติน่าสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนต้านี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่คร
1: ับส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะ
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะรุ่นแฮตทริกนัดที่2ที่ซ้ําไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกแล้วนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทให้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนต้าเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนต้าด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนต้าก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
2: ใช่
1: อาร์เจนต้าเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนต้าดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
2: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
2: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริง
1: ๆหลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
2: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
2: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
2: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
2: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่ง ออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกเกริตลงก่
2: อ
1: นแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
2: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวอลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้ร่วมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
2: ครับอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ชัยชนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินาก็สองนัดเนี่ยหกแต้มเต็มเลยนะพี
2: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
2: เข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
2: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับ พวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแอลจีเรียกับจอร์แดนก็จะเจอกัน
2: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเวิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มเนี้ยจะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
2: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
2: ่
1: น่าดูมาก
2: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำลายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
2: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวซันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
1: ครับ
2: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
1: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้ง2ครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
2: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
1: ใช่
2: เดินเล่นด้วย
1: ครับ
2: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได
1: ้ครั้งหน้าใช่นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบัน
2: ครับ
1: มีกักโปยิงไป7ลูก
2: ไม่มีโคดี้กักโป
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวซันโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
2: ครับผม
1: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่านในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
2: ใช่
1: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
2: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
1: ใช่แต่ว่
2: าสุดท้ายได้เป็นยังไง
1: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
2: ่ครับผม
1: ครับผม
2: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
1: ครับ
2: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
1: ครับ
2: นะน้องเจมส์มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไป

0: พันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นร็อกกี้นะร็อกกี้ร็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนังที่ซิลเวสเตอร์สโตลโลนเล่น
1: อ
0: ่ะมันจะมีรูปปั้นล็อกกี
1: ้
0: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
1: ครับผม
0: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
1: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
0: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
0: มูเตลูใช่
1: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
0: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
1: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพี่
0: อืมใช่
1: ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
0: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
1: โอ้โหใช่
0: เป็นตัวหลักใช่ไหม
1: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
0: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: นะจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจะไม่เป็นยูนิสมามูด
1: ครับ
0: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
1: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กบอลซึ่งเล่นกับอูเทคเป
0: ็
1: นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช
0: ่ที่หวดเจจังจังอ่ะ
1: ใช่
0: นั่นแหละครับ
1: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาวอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
0: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
1: ใช่
0: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
1: ใช่
0: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
1: ใช่
0: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่
1: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
0: อ
1: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
0: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
1: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
0: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
1: ใช่
0: เซเกเยฟ
1: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: ใช่ๆแต่เซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
1: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชีย
0: เอฟซีเอฟซีเป็นลีกอะเล่นดีมาก
1: แต่ว่าไปเจ็บ
0: ใ
1: ช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุราเซาหนึ่งคนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
0: โอ้เยอะ
1: ที่ไปเล่นบอลโลกไออย่างที่ผมจำได้เลยก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล
0: ้
1: วน
0: ้
1: องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
0: เล่นในอินโด
1: ใช่
0: ใช
1: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีจิจินี่ไรเดอร์หนึ่งคน
0: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
0: ใช่
1: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัตช์เกือบทั้งทีม
0: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัตช์เวย์นะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทริกไคเวิร์ตไหม
1: ใช่พาทริกไคเวิร์ตมาคุมช่วงนึงแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตช์หลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเดรนซีลีกก็มี
0: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
1: ส์ใช่ครับ
0: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
1: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็น อินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นรอง
0: มันไม่ไหว
1: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลี่โรมินีที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
0: ใช่มีเฟอร์ดินานด์คนเดียว
1: ใช่เฟอร์ดินานด์ที่เล่นที่ไปฝึกฟุตบอลไปออกฟอร์ด
0: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ

0: อินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที่ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
1: เลยกลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับ
0: ที่
1: เราก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีวิกกี้มูลาน่าแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเสี้ยวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะเล่นกับบุรีรัมแล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี
1: ่
0: เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนะทิพย์ไปเล่นซัปโปโร
1: ใช่คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
1: อาจจะยาก
0: ยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละอย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างโนอาซานิกกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
1: วอริซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยไม่ก้อง
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโต้กลับของเดียคองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซนเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: วิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นเป็นมาซัวกู
0: ใช่
1: อีกข้างนึงมาซัวกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
0: ใช่
1: 2คนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกวันนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอาดุนโคดิลคูซานอฟ
1: ใช่
0: มีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
1: ใช่อยู่23
0: ก็ต่อยอดกันมาย ังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซกเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
1: เล่นกับบีจีใช
0: ่ใช่ก
1: ็ซึ่งขอพูดถึงไฟซุลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้โหใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซุลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับ

0: การเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
1: ครับ
0: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาโซเยฟมาตรฐานสูงมาก
1: ใช่
0: รวมไปถึงนักเตะอุซเบทุกคนด้วยนะ
1: ถูกต้องแล้วอุซเบเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
0: ใช่ใช่
1: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาโซเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้
0: ใช่
1: ว่าไม่ธรรมดา
0: เอ้ยขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
1: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบแล้ว33นัดนะพี
0: ่ชุดใหญ่นะ
1: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูลดอฟกองหน
0: ้
1: าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีอ่ะคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
0: ่ไม่ง่าย
1: เดี๋ยวน่าจะอุซเบเนี่ย
0: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูแล้วอะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
1: ใน
0: เรื่องเกมลุกถูกไหม
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลอมเบียเนี่ย
1: ครับมียังมีฮาเมสด้วย
0: ใช
1: ่ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์ตัวเลสกองหน้าจากลิสบอน
0: หลุยส์ตัวเลส
1: ฟอร์มดีมีหรือดีอาร์ตด้วย
0: นี่แหละนี่แหละลุยดีอาร์ตนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
1: 37แล้วพี
0: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
1: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากเวเลสซาฟิล
0: ใช่
1: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
0: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีนาที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
0: ่
1: รวมถึงดาวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
0: ใช่
1: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากเลยพี
0: ่เล่นดีมาก
1: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไออย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้า
0: ใช่
1: มีอักเซลตวนเซเบ้นะพี่แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนะเล่นดีด้วย
0: เล่นดี
1: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ
0: ้
1: น
0: ัก
1: เตะ
0: จ
1: ากวัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
0: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอะ
1: ครับ
0: เล่นเกมโตกับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
1: ใช่
0: คือว่าคุณภาพเป็นยิงนะเซริกบากัมบูเนี่ย
1: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์พูลก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
0: ใช่ความแข็งแรงความแข็งแกร่ง
1: ครับ
0: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกากูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อโหเราๆเกือบจะ20ปีแล้วกันนะ
1: ของเชลซี
0: ใช่
1: ตอนนั้นเป็นเทพ FM นะพี
0: ่ใช
1: ่กับกูต้าเนี่ย
0: ใช่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ผมรู้คุณก็ซื้อ
1: เป็นเด็ก FM ช่วงต้น2010ประมาณ
0: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
1: ใช่ใช
0: ่ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
1: ครับ
0: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
1: ถูกต้อง
0: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้
1: ครับ
0: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
1: ใช
0: ่เออ
1: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบ้านปลายอาชีพแล้ว
0: ใช่
1: ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
0: ก็เล่
1: นเป็นน
0: ั
1: ดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบอ่ะนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมเนี้ยอุซเบอาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
0: ใช่
1: แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
0: ใช่ครับ
1: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
0: จะได้2แต้มนะ
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
1: เผลอๆจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
0: ได้ลุ้นเลยล่ะ
1: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
0: ่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้าคุณซื้อเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
0: ม
1: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาเลิศแต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ
0: ้
1: อดีตสุดยอดปีกแมนยู
0: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
1: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาเลิศส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
0: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนอย่างที่เราทราบกันดีนะโวซินย่านะ
1: ใช่
0: ผู้รักษาประตูวัย40ปีนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจม
1: ส์
0: ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
1: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ตก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
0: ่
1: อันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
0: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
1: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ตเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
0: เป็นหมู่เกาะ
1: ใช่ใช่นะปีกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2 ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
0: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
0: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
1: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก็
0: ใช่
1: ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
0: น่าจะเลิกไปละ
1: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไรอันเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
0: ถูกต้อง
1: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
0: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
1: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
0: เอาเป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
0: ที่เข้ารอบอันนี้ของจริง
1: ใช่รอบเข้ารอบแล้วไปแพ้ในชิงที่3
0: ใช่
1: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้าเหมือนกันนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะอ่ะเคปเวิร์ด
0: อ่ะเนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
1: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีกทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
0: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ย
1: ม
0: ันก็โอเคอยู
1: ่เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ก็ถ้าจะมองเนี่ยมามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซา
1: คือลาเซา
0: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
1: แชมป์คิงคัพปี2019
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถ้วยบ้านเราเลยนะ
1: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
0: เราไปซะก่อนไง
1: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่ไหม
0: เสมอนะเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป 0-0 แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะคือลาเซา
1: ใช่คือลาเซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
0: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่นั้นมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: ใช่เนี่ยอย่างกุลาซาวเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: ไตช่องนะ
1: อดีตเด็กแมนยูเหมือนกัน
0: เด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าชองนี่น่าจะทีหลัง
1: ใช่
0: ชองนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ชองนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์
1: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอนาธิคมฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกับสมเด็จพระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแซมความดีในห้องแต่งตัวของเกลือเซาด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็เกลือเซายังมีผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากเตลังตังกานู
0: อ๋อเล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติคูราเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่อ
1: ีรอยลูมนี่มาเกลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี
0: ่อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับจูเรโน่บาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช
1: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมมี
0: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไมมี่
1: ไมอามี่ FC ครับผม
0: ดูนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับเกลาเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
0: ่ทุกชั่วโมง
1: ใช่ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
0: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากนะ
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
0: ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดเนี่ยถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่จะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนเนี้ย20ปี
0: 20ปีนี่คือแบบว่าถ้าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
1: ใช่
0: ปี2
1: ก็
0: ปี3แล้วอ่ะ
1: 2006นี่ผมอยู่ป.5พี่
0: ป.5ใช่ไหม
1: ใช่ป.5จนตอนเนี้ยผม30กันกับ31ปีนี้แหละก็ยังเล่นอยู
0: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
1: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: 6ครั้ง
1: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
0: ได้เลกาซี่มาติด
1: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
0: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
1: โอ้ก็น่าดูครับ
0: น่าดูนะ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
1: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสถ้าพี่โดโดดหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
0: ที่เหมือนคอนไซเซลมันหักมาหักคัดแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
1: ใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลย
0: ใช่เหลือบหาก่อนเลยหาพี่โดเลยคนแรก
1: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
0: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะคร
1: ับแล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบรูเกตเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู
0: ่ใช่
1: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สาม
0: เยอะกว่าใช
1: ่ครับ
0: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนัลโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีราตาโร่มาร์ติเนสอีกหนึ่งคน
1: อืม
0: อืมก็เป็นไปได้
1: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: วิตินญ่ากับเจ้าเนเบส
0: แล้วเป็นไงเกมแรก
1: เสมอ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
0: ใช
1: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้ไหมพ
0: ี่ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
0: ใช่ๆนานแล้วเหมือนกันนะ
1: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
0: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
1: ใช่ใช่
0: ยังอ่ะอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
1: ครับ
0: อืมแต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่นอ่ะ
1: โอ้ยผมไม่ทันพี่ก้อง
0: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เนี่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
1: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคหลุยคอสตาหลุยฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
0: ่
1: แต่จำได้คือเนี่ยแหละหลุยคอสต้าหลุยฟิโก้ตอนบอลโลก2002เงี้ยแล้วก็โรนัลโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
0: ที่ประเดิมสนาม
1: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนัลโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
0: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
1: ครับ
0: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
1: ใช่
0: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
1: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
0: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
1: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
0: ยู่ชุดนั้น
1: ชุดนั้นใช่พี่
0: จอร์คารากูนิส
1: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกไงใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอลิมเปียกอสเจอลิเวอร์พูลเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่
0: เอาจริงที่โคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: และสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
1: ่อ๋อ
0: หน้าเขาเหมือนดาราฮอลลีวูด
1: ใช่ใช่
0: หน้าคล้ายจอร์ดคูนี่
1: ครับ
0: ผมก็จะสีแบบ
1: ขาว
0: ขาวขาวหน่อยแล้วหน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
1: ครับ
0: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
1: โ
0: หวิงแบ็กฝั่งขวา
1: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
0: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานโคปูลอสด้วยหรือเปล่า
1: ของโบตัน
0: ใช่เราจะจำเขาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหม
1: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
0: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงเหมือนกันนะ
1: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
0: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
1: ครับ
0: บอกเลย
1: ก็กรีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเท่นิยายกรีนะพี่
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
0: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
1: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนัลโดนะพี่แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
0: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
1: ใช
0: ่ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โทมัสโลซิกี
1: ้
0: กับแยนโคเลอร์นะ
1: ใช่พาวินิเวตด้วย
0: พาวินิเวตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
1: อใช่เนี่ย
0: คือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก
1: ้
0: มีลุยคอสต้า
1: ครับ
0: นูโน่โกเมสโอ้โห
1: มันซึ่งเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
0: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
1: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาไม่จะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
0: แต่จริงแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปฏิหาริย์ตัวจริงถ
1: ้
0: าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2 แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
1: ปีช่วงต้น2000
0: น่าจะประมาณช่วง
1: 9
0: ปลาย90ไกเซอร์เซาเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์บุนเดสลีกาม าจันมากก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
0: จบแล้วครับ
1: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลย
0: เม
1: สซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกเลยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
0: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
1: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
0: ทดเยอะทดเยอะ
1: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลา
0: ทุ่
1: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
0: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
1: ใช่
0: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
1: ์
0: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิแต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเตะช้าไม่ได้นะครับก
1: ็
0: คือพยายามให้เกมในเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
1: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยอะเท
0: ่
1: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งน
0: ี้เต็มที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VR
1: ใช่
0: บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมากน
1: ิ
0: ดนึงนะครับ
1: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
0: โอ้โหขยันมากนะฮะ
1: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
0: ใช่
1: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
0: ั
1: ดยางอยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ข้อความทำ SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมส์คะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
0: ่
1: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
0: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งนะมันคือผู้เล่นวัยเก่าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
1: ครับ
0: อย่างโวซินยาก
1: ับ
0: เอลอยลูม
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
1: แต่อายุเยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
1: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
0: หลายคนเลยล่ะ
1: ถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
0: ่
1: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
0: ่
1: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
0: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไปได้ไงอายุปวดดีไง
1: ปวดดีอ๋อของมาร์โก
0: มาร์โกใช่
1: ใช่ใช่เล่นดีในเกมแรก
0: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบูอัตตี้นี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะต
1: ั้
0: งแต่เกมแรก
1: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยพ
0: ี่
1: จากออฟใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
0: บูอัตตี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบูดดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจม
1: ส์42เกม
0: 42เกม
1: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
0: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
1: ใช่
0: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
1: ครับนะผม
0: อ
1: ่ะมีนาธานเอลบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
0: ี่ถือ
1: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
0: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
0: ใช่ก็ถือว่าจริงๆแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก
1: ่
0: อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
0: เออใช่ใช่
1: สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
0: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ 98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ 20 19
1: ประมาณนั้นเลย
0: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
1: ใช่อิลาคุนด้า
0: เนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าอ่ะลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทะเลยนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
1: ครับ
0: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
1: ใช่ใช
0: ่ทุกทีมไปแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวลุงที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
0: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
1: ้ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
0: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
1: ใช่
0: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
1: 3นาที
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นะพี
0: ่
1: ช่วง
0: เ
1: ที่ยงคืน
0: น้องแต้มโอเคว
1: ันนี้พี่ก้องจัดกับน้องแต้ม
0: จัดกับน้องแต้มอยู
1: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
0: ใช่
1: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
0: หนืดหน่อย
1: นัดสองคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไปสาม
0: ผิดคาดนะ
1: ขาด
0: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
1: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอะอย่างเอกวาดอร์กือเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพี่อ
0: ย่าเชื่อนะ
1: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
0: จะขาดขนาดนั้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
1: ทั่
0: วโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซูเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัสโซ
0: เลใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
1: โอ้โหสวยมาก
0: ใช่
1: ชอบมากเลย
0: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
1: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนึง
0: ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านหนึ่งอ่ะเป็นกุนซือ
1: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว่ามาคุมจริงๆก็คือตอนซีเกมที่เจอ
0: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามนะแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
1: ่
0: ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
1: ใช่
0: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
1: ฮันนิมาลเบชปี
0: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เนี่ย
1: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
0: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
1: เยอะมาก
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
0: ่นั่นแหละแต่ฮอนดาเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
1: อ
0: ่ะเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดาบอกเดี๋ยวๆเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
0: ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: พี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
1: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้อง
0: ตี3
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
11: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
16: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
19: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีม

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยัง The Bus อ่ะของฝรั่งเศสอ่ะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอ่ะมีปัญหากับอเนลกา
0: อ
1: ่านั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาเป็นกัปตัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี่
1: ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะพ
1: ี่เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูล
1: เพ
0: ราะสนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดเบ็คแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พ
1: ี่ใช่ๆๆเพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบ็คแฮมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: มีใครบ้างไงพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดซซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่
1: ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: เดซซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่องพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปแล
1: ้
0: ว
1: ก็เกินไปแล้วเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงป่ะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
1: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: อ
0: แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วเปาโลคูบาซี
1: ปาโลคูบาซี
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาไปแล้วนะพี่
1: เปาโลคูบาซียังไม่20เลยไม่หรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเก่งเก่ง
0: ก็มีอาดากูแลที่ตกล้อไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงๆแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากนะ
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิสใช
0: ่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอะ
0: แต่0ประตู
1: แต่0ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อย
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล่า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับ0ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกเฉย
0: ใช่ก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร์มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช
0: ่ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้า ยิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลมองเดเนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโกโอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแตะไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กาจิบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิบโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็นิโกปาสนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโครเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโครเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อมูลคุยกันได้นะพ
1: ี่ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี่แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: ปีกักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมังเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อย่างยกตัวอย่างฮาเมส โรดริเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกอ่ะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลฟ์เรดบู
1: ใช่แล

0: เจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
1: ครับ
0: เออจริงไปต่อเจนคอปได้ไหมพี่ลดให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนคอปมาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้อีไลโอล่าไป
0: เพิ่งได้ไลโอล่าไปนะ
1: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะไปเล่นเรดบูลแล้วพี
0: ่น้องแบงค์
1: โอมิยะโอดิจา
0: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาร์เบนั่นแหละอันนี้ออริจาไปแล้ว
1: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มครับ
0: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
1: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาวบวกด้วย
0: ใช่ซาวบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
1: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120ถึง130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
0: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาวๆถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
0: ่ใช่ๆๆ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
0: มาแล้ว
1: กับอิรักหน่อยละกัน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน 04:00 ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเดแล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวรุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
0: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวรุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
1: ครับ
0: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
1: ครับผม
0: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
1: ครับ
0: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
1: ครับผม
0: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิรูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับ
0: นะครับในขณะที่นาเปาก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
1: ครับ
0: ลงสนามอยู่ครับผม
1: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสซันฮุสเซียนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโดซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานอิสบาลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซียนนะพี
0: ่
1: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนันอาลีที่ไม่ได้ลง
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะมูฮันนันอาลีก็แน่นอนซีดานอิกบาวนะอดีตเด็กเก่าแมนยู
1: ครับ
0: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิมวัย23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
1: ก็ไปเล่นอูเทคไปพ
0: ี่ในอูเทค
1: เดนวินซีครับ
0: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
1: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
0: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
1: ครับ
0: ของฮอลแลนด์เนาะเหมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
1: อิกบาว
0: ชื่อเท่นะ
1: หัวฟูๆหน่อยน
0: ัก
1: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
0: ใช่
1: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
0: ใช่ครับ
1: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
0: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
1: ครับ
0: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
1: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอแดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอแดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
0: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
1: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
0: ใช่
1: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
0: คือเรียกได้ว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่งก่อนน่าจะไปเพลย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพลย์ออฟกับทีมในเอเชียก่อน
0: ครับ
1: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
0: ใช่
1: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
0: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
1: เตะรอบคัดเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอยู่พี
0: ่ครับผม
1: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1 นัด
0: ใช่
1: โอ้โห
0: คือเรียกได้ว่าทาบทรหดเขาต้องสู้

0: ูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
1: า
0: ะ
1: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
0: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
1: า
0: ะ
1: ก็คราวนี้เอเชียนี่8 9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปเคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นฮะ
1: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
0: โอเค
1: ก็นัดเดียวจบเลย
0: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
1: ครับ
0: เออโอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
1: ใช่สุรินามจากโซนของกาเคฟส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
0: ้
1: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
0: ใช่ๆ
1: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
0: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริงๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหสนามที่รับส่งได้พี่โบลิเวีย
0: อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งสำหรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
1: ่
0: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
1: ใช่
0: ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโนอ่ะ
1: ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
0: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
1: ใช่
0: เออเพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
1: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่พี่กอง
0: ใช่ไหม
1: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
0: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
1: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบาเป้ช่วงท้ายใช่ไหมพ
0: ี่ใช่
1: ส่วนทางด้านของอีรักในเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
0: ่ในสีเฮตูเฮตพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
1: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: น่าจะชนะได้เพราะอีรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
0: ่
1: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
0: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
1: อ
0: ันนี้น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: พี่ชิงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เออแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
1: ใช่
0: พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ตอนนั้นมีอองรีด้วยอะไรด้วย
0: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
1: ครับ
0: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ก
0: ็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
1: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโก้นะพี
0: ่
1: อังโกล่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
0: มาตลอดจริงๆนะ
1: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ดเด
0: ี๋
1: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
0: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ตเอธิโอเปียอะไรที่มานะ
1: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
0: สวาซีแลนด์
1: ใช่ใช่เอธิโอเปียอะไรพวกนี
0: ้
1: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโก้กับไอโกล่า
0: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดนโตเปโก้
1: อ่ะตินดีแดนโตเปโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
0: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟนี
1: ่คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแดนโตเปโก้นี่
0: 2006โตโก
1: ้โตโก้ใช่
0: โตโก้ใช่ไหมอาเดบาย
1: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี่
0: โตโก้อาเดบายอใช่อาเดบายอ
1: แล้วก็ไอโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
0: มานูโชกอนซาเลส
1: ใช่ใช่
0: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
1: สอง
0: ไ
1: อโกล่าตอนนั้น
0: แตงโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุกีสโปรตุกีสหน่อย
1: ครับผม
0: ใช่ป่ะ
1: น่าใช่
0: เพราะว่าเหมือนเราก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโก้นี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
1: ไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลย
1: ใช่
0: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: จำได้มาล่าอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
1: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอคนไป ใช้ฟุตบอลเนี่ยแหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
0: ใช่ใช่
1: ประเทศ
0: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองนี่เขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
1: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
0: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดปยอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีล็อกบา
1: ร์ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
1: ครับผมมีโอกาสที่
0: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
1: ใช่
0: จะเป็นได้เลยนะ
1: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐอยู่ที่เวียร์
0: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับผม
0: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ

0: ครับผม
1: เออขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
0: เรื่องผู้สาวประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาวประตูอ่ะแล้วก็บอกอุ้ยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุ้ยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณนี้
1: แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
1: ่กกตชรต้าจะเป็นตชรตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
0: ที่สุรินทร
1: ์
0: ครับ
1: สุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อย
1: ๆ
0: ใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช่
0: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ยภาคชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได้โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
1: ่ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี่
1: เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: นี่ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี่
1: ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งนึงนะน้องเทียมนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดนี้มันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับอาร์เจนีน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีกทีมที่อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆใ
0: ช่
1: สายอะไรมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
1: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี่ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆ
1: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ย

0: คุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเลียดยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยด
1: ู
0: สองคนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมนีเดียวอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแหละประมาณนี
1: ้ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก 99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
0: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
0: ครับ
1: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
0: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
1: ับ
0: ที่ดูกันจนชินแล้ว
1: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี
0: ่นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะม
1: ี
0: พวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
1: ู
0: บอลตอนเด็ก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจอ
1: ถูกต้องล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคืนๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
0: ที่ซาอุ
1: เวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
0: ์ใช่
1: ครับ
0: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
1: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
0: สบายขึ้นนิดนึงนะ
1: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
0: เวลาสวย
1: อืมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
0: ใช่
1: ปีกล้อง
0: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
0: ็
1: รีวิวกันคร่าวๆครับ
0: โอ้ดีเลยดีเลย
1: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโหค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยพี
0: ่ไปต่อถึงโหช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
1: ใช่
0: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ 10:00 นนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
1: ใช่
0: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
1: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
0: ่ครับ
1: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
0: อยากรู้เหมือนกัน
1: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมเนี่ยยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวละ
0: มอบ
1: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตี5แล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอ0-0
0: น้ำตาไหลเลยอ่ะ
1: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตี4นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตี4เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพง
0: ษ์พี่โอ๊ตนะ
1: แล้วก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป่าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
0: ค
1: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี
0: ่
1: ในเกมล่าสุดที่เขาพลาดเนี่ย
0: ใช่ป่าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
1: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
0: โอเค
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ไปดูวันที่คู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไป
1: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
0: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
1: ใช่
0: เซเนกัลอยู่15นะ
1: ครับ
0: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
1: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดการ์ดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไรซิก
0: ครับผม
1: ครับ
0: จริงๆมีสถิติน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
1: ครับผม
0: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
1: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกอย่างงี้ตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
0: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
1: ใช่
0: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
1: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูก
0: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
1: ใช่
0: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
1: ครับผม
0: โหดมากนะครับ
1: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ไม่มีเลย
0: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
1: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นไชตี้ชิล
0: อ่ะเปิดก่อนเลย
1: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาเอลซารวมถึงซาดิโอมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันแนวลุกนี้ค่อนข้างอันตราย
0: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทางด้านอิสมาเอลซา
1: ครับผม
0: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
1: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
0: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
1: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
0: ์
1: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
0: ้
1: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
0: น่าจะยิงน่าจะยิง
1: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
0: ่ครับ
1: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
0: ้
1: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตีน่ามาแพ้ออสเตรียมา1-3
0: ใช่
1: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนตีน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
0: ่ไม่คุ้นเลยจ้ะ
1: ใช่
0: ส่วนมากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
1: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
0: อันนี้คนเล็กเนาะ
1: ครับใช
0: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซเขาตั้งตามเอนโซฟาเชสโคลี
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตเหรอ
1: ลูก้าเอร์นันเดสไม่ใช่นะพี่
0: ไม่น่าใช่นะ
1: ไม่น่าใช่นะ ครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอูอาแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยครับแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
0: นี่จริงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
1: ครับ
0: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
0: แอลจีเรียดูดีกว่านะด้วยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
1: ครับ
0: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงด้วย
1: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ ทีมจากอัลบูเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
0: ใช
1: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
0: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
1: ครับผม
0: แล้วนั่นคืออาบูซาริก กองหน้าของพวกเขาม
1: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาออตามารีครับจากแลน
0: จากแลนโอเค
1: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมในเอเชีย
0: ใช่ใช่จริงจริงจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
1: ครับ
0: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
1: ครับผม
0: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าครองคาบสมุทรอาหรับเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้ครองซาอุข้าสมุทรอาเบียแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
1: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แต่ชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
0: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
0: ่
1: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
0: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
1: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได
0: ้น่าจะผ่านได
1: ้ครับผม อันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
0: โอ้ขอบคุณครับโ
1: อ
0: ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกิรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
0: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์เน
1: ี่ยไม่ใช่เลย อาจจะ ชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ทัน
0: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักดิ
1: ์ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
0: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
1: พีคใช่
0: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
1: อ๋อ
0: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่เจมเนี่ยคือฟังเพลงอะไรบ้าง
1: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
1: ชาชาชาก็เคยฟัง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
0: ใช
1: ่ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
0: แกเครื่องบินตกนะ
1: ที่สุราษฎร
0: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
1: ถูกต้อง
0: เพลงดังๆอะไร Silent Love Silent Love เคยฟัง
1: มั้ยไม่เคย
0: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
1: ที่อันนี้ไม่เคยครับ
0: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมเรืองศักดิ์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
0: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
1: นะ
0: ใช่
1: ใช่อันนี้คุ้น
0: อันนี้เอ็มวีดีด้วยไปดูได้
1: ครับพี่แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดิอาระเบียครับ
0: เขาพร้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
1: ครับ
0: กาตาเว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
1: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
0: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนนะร่วมมือกันจัด
1: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
0: อุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
1: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
0: ่ไกลนะ
1: ใช่ใช
0: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
1: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
0: ใช่อินโดนิวซีแลนด์มันไกลนะ
1: ครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
0: อาเซียนน่าจะอีกนาน
1: อีกนาน
0: คือจะความพร้อมแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
1: ใช
0: ่นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
1: ใช่
0: เ พร้อมแล้ว
1: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
0: ่ไม่มี
1: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
0: ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
0: ใช
1: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โคตรมันฮาทุกคู
0: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
1: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
0: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดูได้สบายเลยครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
0: บราซิลแน่นอน
1: นะสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี้
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
0: ใช่
1: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
0: ่2002
1: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
0: ใช่โอ้เด็กตัดกันลืมเลยนะ
1: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
0: ้โอ้สุดยอด
1: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
0: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
1: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
0: ครับ
1: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
0: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็อีกทีมนึงที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
0: ครับ
1: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลีโร่มั้ยพ
0: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่อ่ะฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะเก่ง
1: จ
0: นเป็นเดียวนะ
1: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโร่ได้บอลลงดอร
0: ์เออใช่
1: เป็นกองหลังไม่กี่คน
0: แทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้บอลลงดอร
1: ์คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่มั้ยพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนโดกับเมสซี่อ่ะ
0: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
1: ใช่แย่งอยู่2คนแล้วก็อาร์เจนตินานี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
0: ใช่อาร
1: ์เจนตินานี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโหก็
0: ชิงไป6ครั้ง
1: 6ครั้งนะพี่อ
0: าร์เจนตินาชิง6ครั้ง
1: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
0: ใช่
1: 30กับปี1950
0: มี50ใช่
1: ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
0: ใช่
1: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
0: ์แล้วก็เป็นเจ้าภาพ
1: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
0: ใช่
1: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
0: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
1: ใช่
0: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
1: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
0: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
1: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพี่
0: ใช่ใช่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
1: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
0: ใช
1: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
0: ใช่
1: ยุคแรกๆเลย
0: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
1: แล้ว2010นี่สเปนได้เกมแรกนะพี
0: ่ใช่
1: แพ้สวิต
0: ก่อนเลย
1: แล้วก็
0: ไปเป็นแชมป์นะ
1: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเรสสะดุดยอดยางไง
0: ใช่เจ็บฮาเลย
1: ช่วงนั้นนี่ตอเรสนี่กำลังจะย้ายแล้ว
0: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเรสนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอเรสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
1: จริงพี่
0: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
1: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเรสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
0: ่
1: แต่พอตอเรสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ชอบมากแล้วใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเรสนะพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ตอเรสงั้นเลย
0: เพราะในยุคนั้นนะตอเรสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเรสเหมือนกัน
1: ใช่
0: คือชอบด้วยเรียกว่าเข าแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอนแรกเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมมากองหลังเก่งมากนะ
1: Fox in the box
0: ของจริงเลยอ่ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไร

0: เงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
1: ครับ
0: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลย
1: อืม
0: เก่งมาก
1: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงของแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับและก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบานไกลเรืองเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอิเนสตาในช่วงทดเจ็บ
0: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
1: ิ
0: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: กังฟูคิกของนายเจลเดยองนะฮะเรียกได้ว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองเลยพี
0: ่ทายแม่นๆนะ
1: ใช
0: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจริงๆตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
1: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเลส
0: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
1: โหดีเลย
0: ที่เกิดยุคเดียวกันนะ
1: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพี
0: ่เออดันนี่กีซ่านี่ก็ยิงเยอะ
1: ก็เก่งใช่
0: ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกับแล้วมายอร์ก้าน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเจ้าดาเนียลกีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซารายนี่แหละ
1: ใช่แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
0: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
1: ครับ
0: เขายิงโชว์ไปแล้วไป
1: ต้อง
0: อย่าไปบ่นเขานะ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าเพราะใช้เชฟฟ์ไปกลายเป็นฟอร์นาย
0: เป็นฟอร์นายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอร์นายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ใครเล่นก็ได้นะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
0: นี่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
1: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
0: ่เอองงมากเลยเหมือนเหรอ
1: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
0: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
1: ครับ
0: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
1: ็
0: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่ฟุตบอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้
1: ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช่พ
0: ี่ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
1: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
0: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
1: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
0: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
1: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
0: เอ้าเหรอ
1: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
0: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกพี่กองอยู่เขาเรียนสตาร์สมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
1: ่อ๋
0: อเล่นสตาร์สมุทรนักบอลเก่ง
1: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทานเข้าสนามเนี่ย
0: โอ้เป็นไง
1: โอ้โห
0: ล
1: ึ
0: กมาก
1: เลยที
0: ่
1: ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว.
0: ปสว.มานี่
1: ใช่
0: อันนั้นสนามติดแอร
1: ์
0: สบายมากสบายมาก
1: เลยว่าชอบตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
0: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้
1: ช
0: มถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็นนะครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก้อง
0: มันจะอื้ออึงหน่อย
1: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ก็ตามเชียร์กันได้
0: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์เป็นกระไปทักมาบอกได้นะ
1: ครับผม
0: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
0: ่รอจะแฟนบายรอแล้วนะครับ
1: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
0: ่
1: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุก

0: ัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี่
2: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมเต็งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: ราที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะ
10: ใช่เอ้าอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปูสิมบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: เลยนอกสนามนี่ดีกัน
10: อืม
9: ไม่เหมือนอิรานกับอเมริกา
10: อิรานนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไหมก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
9: เออ
10: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
9: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
10: ใช่
9: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นเลย
10: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
9: ใช่
10: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบราซิลอาเมดบราซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
9: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะรู้ไห
10: ม
9: เล่นบอลโลกมา4นัดนะครับไม่มีแต้มแพ้รวดนะครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วนี่ประตูที่2เลยนะ
10: ก็นัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
9: 1
10: ประตูต่อ4
9: และไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
10: ก็ไอเมรุเซนนะ
9: ไอเมรุเซนใช่
10: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมรุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
9: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้ยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลีบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
10: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
9: ็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
10: เอาม
9: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
10: น่าจะผ่าเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีหนึ่งลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบาเป้อีกทีหนึ่งครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
9: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบราซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
10: จานนี่ฟันดิโนมีกาลอมเบอร
9: ์จ้าสองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่นึกชื่อไม่ออก
10: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสได้เร็วมาเลยครับคืนทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูลสินเฉย
9: ก็วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
10: 14
9: เมสซี่ตั้งไว้18แล้วนะตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ว่าเป็นไปไม่ได้เลย
10: เพราะในฟุตบอลโลกนี่มาเป้นี่โหเทพอ่ะ
9: แต่คราวนี้แล้วแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
10: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
9: ใช
10: ่คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
9: มันดูอุ่นเครื่องไป
10: อ
9: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
10: ใช่
9: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
10: โอ้ย 1-2 กันมาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู่ปั่นไว้ชูสกุนเด้คืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
9: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้อ่ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
10: ใช่
9: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเงี้ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี่แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
10: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันเจาะไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
9: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
10: โ
9: อ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
10: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัด โอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
9: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
10: ก็เห็นไอ้นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
9: ้
10: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
9: เละ
10: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
9: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะเซนติเนตในทีมอ่ะ
10: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะ ไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชีนี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างงี
9: ้ครับซาบิลามูชีนี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
10: ใช
9: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรป่ะ
10: ไม่รู้
9: มีเชื้อสายอะไรป่ะ
10: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
9: ใช
10: ่ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
9: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
10: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบาเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้ฉลับเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับโอ้แต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
9: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
10: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอะลอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม
9: ่แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังนะครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
10: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบัปเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
9: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
10: เหร
9: ออ๋อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
10: อ๋อ
9: โอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้แต่ลูกนี้เต็มข้อยังไงบัปเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัฒจันทร์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
10: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะ ออกคนละบราซิลฮะ
9: ไม่ใช่ครับ
10: โอ้นี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
9: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
10: เฮ้ยเบซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
9: ใช่
10: เบซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
9: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
10: อ๋อสมัยฟิสิกส์พอได้อะ
9: ไม่ได้เหมือนก
10: ัน อ๋อ
9: มาอีกแล้ว
10: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
9: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณวัด
10: โอ้น่าจะเยอะอะ
9: นะแล้วอิรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
10: แล้วใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
9: ใบโหระพาคือใบมิ้น
10: ต์ไม่รู้ใบอะไรของมันใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
9: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
10: นี่บาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
9: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
10: โอ้โหเหนือชั้นเลยอะ
9: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลด้วยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
10: ใช
9: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกันนะ
10: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะกีรักสมมุติแพ้วันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยอ
9: ่
10: ะลุ้นคู่นอร์เวย์ด้วย
9: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
10: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอ่ะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
9: เพราะว่าวัดเฮดดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
10: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
9: โอ้โห
10: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
9: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดครับเอ็มบัปเป
10: ้หรือว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมค์เมยองครับรับสบาย
9: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
10: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมค์เมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นปะเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
9: รู้สึกแบบเล่นริมชาตินี้กระปรี้กระเปร่าไงความสุขเลยแฮปปี้
10: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกูเด้กับทางโอริเซ่เนี่ยครับ
9: และไอ้มีไอ้อักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
10: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
9: แม่มาไ
10: หมน่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
9: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่ยังมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับจะวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
10: ใช่
9: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
10: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
9: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
10: ใช่
9: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
10: อันนี้
9: อิรักไม่มีนะ
10: น่าจะไม่มีไม่แน่ไม่น่าจะมีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบาเป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเด้หนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปตั้งกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเด้ย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเด้มาแต่ว่าลูกนี้แรงไปหน่อยครับออกหลังไปเลย
9: กุนเด้นี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกครับเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
10: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
9: มากันเต็ม
10: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างนะวันเนี้ย
9: คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
10: ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
9: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน่ะ
10: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นนะแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอะ
9: ใช่เพราะสนามมันเหยียบแปดหมื่น
10: อ
9: ะใหญ่จริง
10: ครับโอริเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
9: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
10: ใช่
9: เอ็มบัปเป้ก็15นะคร
10: ับ โรนัลโดก็เป็นสติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
9: โอ้โอริเซ่แกโหดโหดนะก็แตะผ่านเฉยเลยดอฟกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
10: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอริเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบัลลี่บาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
9: สำรองยังมีหลายคนนะ
10: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอริเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบา โอ้โหนี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
9: โอ้เด้งแล้วยังกระติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยตัวในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอแลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
10: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอะทัวร์นาเมนต์เดียวอะ
9: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับไม่ใช่รถเมย์นะครับ
10: เอา
9: ช่วงนี้พักไฮเดรชันเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
10: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
9: ัน
10: เหรอ
9: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-COT Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-COT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-COT Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-COT Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
10: ครับ
9: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
10: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
9: ไอเมนูเซนออกครับ
10: โอ้
9: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟซาวิทนะครับ
10: อ้าวน่าจะเจ็บหรือเปล่า
9: ใช่เจ็บ
10: แต่ก็กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกันที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
9: ครับ
10: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
9: ครับ
10: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
9: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผ
10: ู้
9: บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
10: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
9: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ป่ะนะ
10: ใช่
9: น
10: ่
9: าจะเจ็บนะ
10: ครับเบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
9: ไอฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
10: เอ
9: ามาดิลงมา

0: กันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่ไหม
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับ มันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตัวแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอนตีสองด้วยนะตีสองของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดเอ้ยรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังน่ะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกนึงแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ก็ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะ
1: ฮะใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหมแปดไม้
0: อ
1: ะใกล้ๆสนาม8ไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกจันนี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะเออกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช่
1: อืม
0: ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดหรือหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงแฮตติกยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: ใช่ๆช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออกไปแม่ก็แฮตติก2นัดติดอ่ะ
0: โอ้โห
1: เทพเกิน
0: เอออ
1: ้าวทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมานี่ใช้ได้นะ
0: เก็บบอลดีเหมือนกัน
1: เอออิสเบลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสเบลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้เป็นลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อีรักชักดูดีครับ
0: ครับ
1: ว่าน
0: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
1: ใช่ไ
0: อเอชันเบรกนะครับ
1: เออ
0: เ
1: พราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
0: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อีรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับนาทีที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
1: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอีรัก
0: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
1: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้โหจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นครับ
0: ครับ
1: เปิดสายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
0: โอ้โหเปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปคือถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
1: เอาแต่ว่าอีรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
0: ๆซีดานเลยไม่ไปทีเอ้ยไม่ใช่เดชองเลยไป
1: ทีแต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอ

0: ืนกลับมาครับเอ็มบาเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดินกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสตันวิลล่านะครับ
0: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะกับบีจีที่ธัญบุรีนะ
0: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
0: เหร
1: อคือเขาโปรโมตใน IG ของสโมสรเนี่ย
0: อ๋อ
1: เขียนว่าธัญบุรีแต่รูปอะสีลมชัดเลย
0: เหรอ
1: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้นอะ
0: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
1: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
0: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
1: ใช่ไหมคือรูปอ่ะเกิร์ลมันเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที่
0: อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
1: ูปแถวสีลมมา
0: อันนี้คือไอจีของแอสตันวิลล่านะ
1: ใช่ใช
0: ่อ้าวตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
1: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คัสเซน 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
0: สุดมาก
1: สุดยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
0: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
1: นะเล่นบอลโลก
0: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปๆแล้วทีอะเดอชองอะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้เอ้าแต่ว่าแทงมาดูดิไม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
1: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอะนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าวัดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยขึ้นหลัง
0: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
1: มันเลยดูดีนะ
0: มันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหไวจริง
0: เดมเบเล่หนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมาเล็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
1: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเฟเชนี่เป็นตัวเป้านะครับเดมเบเล่
0: แล้วก็โอลิเซ่ที่ปกติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
1: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเรื่องในดีเลยโอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
0: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับบาเยสโดนบี้เข้ามาครับขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
1: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักแต่มีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
0: โอ้ไม่ทราบราคาเลยฮะ
1: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนอุปาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
1: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
0: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอ้โกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: วอซินยาดังเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วไอ้คนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: 15ล้านแล้วมั้ง
0: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
1: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
0: จะเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
1: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
0: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
1: ครับ
0: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
1: เอ้
0: าฝน
1: เอ้า
0: คนดูบนอัศจรรย์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
1: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
0: เออ
1: แต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอก

0: โอเคโทษวนวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
1: โอ้คือมันแน่นนะโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
0: โอ้แล้วเงยเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุนเด้อย่างเงี้ย
1: โอ้ยังกระตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบเหยียบ2เมตรแล้วนะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
1: ไปทางนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ยทางนู้นก็ดีว่ะ
0: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอีลักก็เลยเคาะไปเคาะมาครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
1: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
0: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอาลุยขึ้นมาครับบาโคล่าบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
1: ครับ
0: โอ้จะไปไหลต่อครับ
1: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ยได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
0: โอ้นี่ครับฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
1: หนัก
0: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกแล้วนะ
1: ไปแล้วไปลูก
0: ไปลูกแล้วนะ
1: แล้วมันมีกี่ลูกเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้
1: เ
0: ลยถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
0: ฮะเหร
1: อ not delay yet นะคือยังไม่ดีเลย
0: ์ยังไม่ดีเลย
1: ์แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ดีเลย์นะ
0: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศหรือเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
1: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่คบกูฟ้าผ่านะ
0: กลัวฟ้าผ่า
1: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
0: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับหลังนั้นก็ยังไม่มานะ
0: ใช่
1: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: คือลักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
1: ่ครับ
0: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
1: ฟาวด้วย
0: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาอิลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงได้เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
1: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
0: ก็หลุดกรอบเยอะครับ
1: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นอิรักว่าทำไมไม่ฟาวนะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: แล้วดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
0: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
1: หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
1: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
0: นี่เกลว่ามีร่อนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
1: บางทีมันลืมตัวนะ
0: ลืมตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เชิญมาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
1: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
0: เนี่ยดึงปุ๊บ
1: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยบัปเป้ได้2เต็ม
0: โอ้ดูไปยังสวยครับแม่อันนี้ คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ลายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
0: ก็เห็นกุโลกองเต้ก็มานะชุดนี้
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
0: อ
1: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
0: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: หนักหนัก
0: เนี่ย
1: นี่ถ้าเป็นไอ้สตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
0: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
1: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคนนะ
1: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยัง
0: ไม่
1: เท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: ยิ่งตกหนักๆนี้ก็ยิ่งไม่เห็นนะ
0: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบลลี่บาโคล่าครับคืนหลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเงี้ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรกไหม
0: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวหนาวนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
0: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
1: ฟันเละ
0: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างอ่ะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
1: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอ่ะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอ่ะเกือบ5นาทีครับคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอ่ะ
0: 104
1: เกมอ่ะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของโอ้นี่ฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเขาโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไห
1: ม
0: แต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วเ
1: ลยไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วย
0: เออ
1: บางทีโฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันก็มีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปอ่ะเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี้อ่ะ
1: คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช
1: ่จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเง
1: ี้ยได้พักหน่อยหลายๆทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการหยุดแบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได
0: ้เนี่ยอิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้ไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำไปทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
0: อืม
1: ถึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4อันนี้ทด3นะ
0: ฮะอ้าวดินหนีไม่ได้ครับสวยครับฮามาดี้เอาฮามาดี้ครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี่ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแม่ก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
1: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักธรรมดาอย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะครับแต่ไม่ได้ได้ป่ะนะฮะ
0: ยากอยู่เงินนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลิศนะอิรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
0: อ๋อครับ ก็ลิงฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวๆอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมฮะบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างงี้ไหม
0: น่าจะมีนะ โอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวนะโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ได้ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมดบาซิลอะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอดลึก4ทีมกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับ1ของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญ ติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

Creative Radio SMS 468-8899ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: าดนาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้งสองฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันร่วงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมได้เตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: เมื่อวาน
0: เตรียมรถ
1: มอเตอร์ไซค
0: ์ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะคนกรุงเทพไม่เจอเห
0: รอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: นะเมื่อวานไม่อสมทก็ไม่ตกนะฮะใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกหมายถึงว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่าเขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสจะทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะฟ้าบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนมีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นลูกฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็อเมริกาเขาฟ้าผ่านะ
0: มันแตกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะแบบเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช
0: ่โอ้มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะ
0: น่ากลัวเหมือนกันเนาะค่ะก็ไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบการแจ้งเลยแฟนบอลก็ไม่ได้หลบไหนฮะ
0: ไปเปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรโอ้ยมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนาะค่ะ
1: ก็ใช่ที่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่024813666นะคะ024813666ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่า
1: อ
0: ือฮะที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วงประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ย อยู่ในศูนย์ป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมานะเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.เพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินลงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอะตัวโค้งเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะงงเหรอว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยังสมบูรณ์มากแล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกยิงข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกยังตัวกระเตี้ยเดียวนะคะมีหลายรุ่นเนี่ยช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนั้นไม่ใช่เด็กจบคณะแล้วไปสวมชุดไปมาสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงเพราะเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ตายแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกันกับเสืออีกตัวหนึ่งแล้วเหรอไอ้ตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมกูมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่ว่าพูดใช่เพราะว่าจบสาขาพละมาเราทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 น.ถึง18:00 น.เดี๋ยวนี้คนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกมีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วมีโอกาสยังอยากจะไปเลยฮะวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อน
1: อ่
0: ะสนุกมากเลยใช่ค่ะค
1: ่
0: ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะอู้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: รีบๆเลย
1: เจอเสือ
0: เจอเสือ
1: แล้วทำไปทำ
0: แล้วทำมันแกล้งทำมันแกล้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเปิดกระจกเลยเปิดกระจกธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธอนั่นแหละ
0: เอาสิเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชายอ่ะ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดมันเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
1: ครับผม
0: เสือโคร่งเสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ที่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งเก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะน่ากลัวกว่าเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่พี่แท็กซี่
0: ใช่ไหม
1: โ
0: อ้เออ
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลย
0: แท
1: ็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรปีนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
0: ประเทศ
1: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
0: แต่ไม
1: ่
0: ใช่
1: ไม่เลยฮะ
0: ของจริงจะขโมยของจริง
1: โอ้มันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับ
0: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้นี่ก็ไม่ได้คืนเนาะนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
0: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: จะมากระเป๋า
0: อะไรกันเนี่ย
1: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาคืนกระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยที่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบ เอี้ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: โอ้เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
1: ครับ
0: เออ
1: เอาจริงนะ
0: เอาจริงแล้วแหมเนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเออเดี๋ยวว่ามีทรัพย์สินมหาศาลหรอใช่ไหมแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
1: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีคุณปายนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่ศรีกับน้องด้งค่ะ
0: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่ศรี
1: ลงไม่ทันนะ
3: ฮะค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
0: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
1: อ้าวแล้ว
0: ลงไม่ทัน
1: อันนี้เขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
0: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริง

0: ทุกบ้านนี่เราก็ไม่ทราบนะเออแต่ว่าปิดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
1: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่าไงนะครับ
2: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะที่แรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเออเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวผู้ใหญ่
0: เดี๋ยวก่อน
2: เขาค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะคือทางผู้ใหญ่อะเขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
2: ค่ะ
0: ก็
2: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ตาม
0: ก็น่าจะ
1: ตามกำหนดแล้วมันมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่เออไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะ
0: ค่ะครึ่งเดือน
2: ตัวเองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
0: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค่ะ
2: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
0: แล้วเนาะ
1: แล้วจ่ายเรียบร้อย
0: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอจริงๆ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
2: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะค
0: ือเขาไม่ได้เขาไม่ทันเออมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเออ
1: สำรวจไปอย่างเงี้ยเนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่เขาไปเจออย่างเงี้ยพี่ใช่ไหม
2: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
0: ค่ะเออไม่เป็นไร
2: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
0: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนึงลุงนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
1: สำรวจกันใหม่เออ
0: สำรวจกันใหม่หรือไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี
2: ่
0: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
1: เปิดเพิ่ม
0: ฮะ
1: ตัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเสีย
2: ขอบคุณนะคุณสีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
0: ค่ะพี่โชคดีนะคะพี่ตาย
1: แจ้งข่าวให้
2: สวัสดี
1: ครับผม
0: ได้ฟังรอฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็น 96.4% นะคะในส
1: ่
0: วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้อ่ะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12ล้านติดจะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: เออก็14นะ14ล้าน
0: ประมาณนั้นนะใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็บอกเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
1: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะใช่ไหมพี่นะเราก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนะคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดี

0: คุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่ด้วยไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ้ลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วม งานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ยสามวันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกเออแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางร่วงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่สูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก
1: ็
0: ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช
1: ่โอ
0: ้ค่ะก็บอกว่าภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ
0: ้โหเจอ
1: ถ้าเป็นเนาะ
0: บันทึกปัสสาวะจำนวนมาก
1: โอ
0: ้ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านั่นแหละนี่ไงก็ทีนี้อย่างที่บอกนะประวันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่าคือมันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เขาหายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ือถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเปิดก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ระวังกันเนาะดูดกันด้วยนะคะข้างบ้านเนี่ยอะไรอย่างนี้นะ
1: จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะบอกหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่จีนะสามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
1: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
0: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนึงนะครับ
0: ค
1: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่อ่ะ
0: โอ้
1: เหมือนที่คุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบ
0: ช่างตัดผมด้วย
1: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ๊ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็ อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็มาดูหลักฉันเคยเป็นนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลง เอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แรงหน่อยมันยังไม่ได้
1: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
0: ะ
1: เริ่มต้นจากการเมื่อยคอพอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดใ

0: เออแล้วผมก็นวดไปแล้วบอกโอ๊ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละพอละพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับก็ตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี่เออแล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งๆที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมันเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้นะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอร์พรีเนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันเนี่ยฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: คอบาลัยนั่นแหละ
0: แบบว่า
1: คุณหมอเขาถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนวดอย่างเงี้ยนะเอามือแรงๆมาสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
0: พระอ้วน
1: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันน่ะท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็เลือกถอนไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนัก100กว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน

0: อายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งผลส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเป็นวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ไหมต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละค
0: ิ
1: ดว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละก็จะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
1: เออใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแม่นะคือจริงๆอายุปูนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับตึ๊บๆๆๆส่ง
0: อย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเ เขา

0: กันจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากับวันเย็นนะครับเดี๋ยวปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
1: รายเล็กรายน้อยได้หมด
0: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะมารับ
1: มาซื้อกัน
0: มาซื้อกัน
1: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้หรอโ
0: อ้คือได้จะขายผักขายผักอะไรมันใช่ไหมพี่อาชีพจะขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
1: โอ้จ้า
0: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคร
1: ับ
0: 67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวถ้าอีกสัก10ปีนี่ก็
1: หนักเลยนะหนักเลยนะยาย
0: ครับ
1: ยายไม่เสียบใช่ไหม
0: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสียบนะฮะมีข่าวที่เป็นแกบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอ่ะตัวแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าไปรับมาขาย
1: ผมคิดว่าเป็น
0: ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ่ะง่ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
1: อย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนรวบแน
0: ่ครับ
1: ต่างพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า9:15ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัว

0: ยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวด
8: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
7: แค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ 6:12 น.เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้เบาดีมากเลยค่ะน้องด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอปตักสระอีแล้วก็ยาพาน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เออขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเราเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง

0: 70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยพิชไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้หรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะอันนี้ทีวีภูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องพิษเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนะคะพิษจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรโอ้มีคนบอกเลิศมากเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ค่อยไปตอบว
1: ่า
0: ก็เอามาเส
1: ีย
0: ฟอเร็กไงฮะ
1: หรือว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กไงแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แต่การเธอการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับอันนี้แล้วเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ตอยู่แล้ว
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก
1: ็
0: เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช่ใช
0: ่ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี่
0: เพราะว่าไลฟ์สดขายของกันนะเนาะ
1: กันไลฟ์สดจนแบบมีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: เพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะ
0: ใช่เขาบอกว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกันเขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็
1: พูดจาแบบเขาเคย
0: ขางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวก็จะรู้อ่ะเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร์
0: อ
1: ุ้ยอันนี้ถือว่าแรงกันเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงเนาะ
1: นะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่า

0: ข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลยเธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับแล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอาลูกเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกลงแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
1: อ
0: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
1: ่
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้แบบรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
0: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากกัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
1: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุสามณีอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยนั่นเขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
0: ใช่ความเป็นเพื่อนคงจะสนิทสนมกันไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู่นะคร
1: ับ ค่ะส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาเรศรามณรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมา Miss Grand Thailand 2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหนิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื้อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูดอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่า อันแรกกับ

0: พี่เป๊กอะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้อืมแล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: อืมครับ
0: อืม
1: ก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โ
0: อ
1: ส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามแล้วนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนักข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ระวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าผิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันยังเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี
1: ้หรอใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องนึงที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเธอพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะถือว่าจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวงระแวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปก็ได้นะ
0: เดี๋ยวไม่น่าเชื่อเลยดาราระดับนางเอกนี้แล้วมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช่
1: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเนาะสองคน
0: ค่ะแต่ว่าจะอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบบันเทิงงานกีฬาเลยละกันเนาะฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้อิรักเหรอ
1: ค่อยดูนะฮะ
0: อิรัก
1: ยังไม่ลงเลยพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
1: ยังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
1: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
1: แสดงว่าอากา

0: ที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี
1: ่
0: นะเอาหูเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
1: โอ้คือฝนมันก็คุ้มคืนนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8 ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30 นาที

0: ั้งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับอิรักเหรออ
2: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
2: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
2: เออแล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู่
0: คือยังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
2: ก็จะ
0: นักกีฬา
2: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนอิหร่านเลยเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะฝรั่งเศสก็อุ้ยก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
2: หมายถึง
0: ฝร
2: ั่
0: งเศสน
2: ี่
0: คือหมายถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นก็ผิวสีอยากฝรั่งเศสอ่ะแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
2: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละนะคะ
2: ใช
0: ่อ่ะก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
2: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
2: ถ้าฟ้าแล็บเปิ้มๆมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
2: ตามกฎใช่ไหมพี
0: ่ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
2: ถ้าเราไปบอลนี่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
2: ่เกิดไอที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นไปมันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
2: ยังลงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาติแล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคงเรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศได้จากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
2: ครับเราต้องชื่นชมหัวใจนะเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเนี่ยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
2: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
2: หมุนไม่ได้บัตร
0: ไม่ได้บัตรค่ะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
2: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือที่ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: มันก็มาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
2: จริง
0: มันไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
2: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชอร์เบมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขา

0: ุเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันตัวอันไหนสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ตัวอันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเน
1: า
0: ะแล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าเอ้ยทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะเขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ
1: ่
0: ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะเขาก็ไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
1: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
0: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
1: ภรรยา
0: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม
1: ่นัดต่อไปเขายังมีสิทธิ์ได้ลงนะหรือว่า
0: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
1: ม
0: ร่วมทีมชาติ
1: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
0: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี่
1: สำคัญด้วยอ๋อ
0: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
1: เสมอไม่ดีนะไม่แพ้
0: ไม่แพ้แต่ไม่รู้ว่า
1: พอดราม่าเลยนะ
0: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปทำหน้าที่ส่วนตัว
1: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
0: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่ไหมฮะ
1: เออในน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่าไม่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพ
0: ื่อ
1: นเพ
0: ื่อ
1: นก็
0: เ
1: ติดก
0: ัน
1: ได้อะไรอย่าง
0: นี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะใน4ปีครั้งอะไรอย่างนี
1: ้ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
1: ค่ะตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเข้ารอบ32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
0: เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วล่ะฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
1: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจก็เมสซี่โอ้ยทำได้2ประตูเลยเน
0: าะใช่เมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะครับเมื่อวานเนี่ยกดไปอีก2
1: ค่ะ
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
1: เนาะ
0: ครับผมผู้แบกความหวังของทีมจริง
1: จริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอแดน
0: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
1: เนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
0: เม
1: สซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ทีม
0: อ
1: ีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มาม
1: า

0: ึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
1: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเขาเรียกอะไรอะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
1: ไม่น่านะพี่เนาะ
0: เออคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ย
1: ก็
0: ค่ะ
1: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศรัยใหญ่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอฝนนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยอะพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็ทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เป็นป้ายไม่แข็งแรงเหรออ
1: ืมเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าเช้าเนี่ยไปได้รีบไปก่อนน้องพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
1: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: ค่ะหมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตามข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีร่วม
1: โอ
0: ้ค่ะกรุงเทพมา38
1: ตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนอะเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลทีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลทีจำลองนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเป็นนักข่าวถามยี่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะส ุณอนุทินบอกว่าวันนึงก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะน้องรุ่งโอเคตอบอย่างเนี้ยหมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละเวธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ดเนาะค่ะ
1: แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โหนะข่มเลยเสียหนูข่มเลยฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะนะทั้งเรื่องการเว้นพื้นที่ดินเรื่องของAI passport ใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะงบอะงบอันเนี้ยนะคะค่ะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอะ29นี้นะคะ29-30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิทย์รัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมคุณกรวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องโด่งจะตาม
1: เสด็
0: จไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิ

0: ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะน้องดง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะFacebook ของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารมาวางล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
3: เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี่นะฮะสุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนอะไรก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนนี่มันก็เหมือนนะบางคนรำคาญมั้งนะ
3: ก็ใช่ก็เลยโอ้ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
4: โหดไปครับผม
3: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอาอาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะเออคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
4: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวผมรู้ว่าแบบผมรู้ว่าเฟคนิวนะผมรู้ว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
3: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้งสามเรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในบริษัทของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมบริษัทนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณเอกสมบัติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้ว

0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเองนะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
1: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
0: บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเงี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน
2: ใต้หมู่ธงปลิวสวัย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: 7โมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2560นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
5: น้องน้ำหวาน อิตาลีศรีวิชาญกุลนะครับ
4: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
5: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุภชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
4: เห็นคุณอภร
5: ณ์เอลาวัน
4: ค่ะคุณอภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันเป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอฮาโยอาเซียนมีคุณพัทรานิตคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากมากนะคะ
5: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTMP 16นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัศนทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
4: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีนหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
5: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย70-80ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่า